0: เวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพผู้พงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบที่รัดกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่าง

0: ประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
1: นายพัฒนาปรองพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1/2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กลุ่มควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณ30-40%มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสปัดฟันแท้หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
0: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น เพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและบสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
0: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านเทนนิสอาชีพหญิง W15หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต 7-6 ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวันยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตรงค้าเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LGแข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebookก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026แทนที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด

0: 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
2: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อทรงลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดู

0: ร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
5: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศแล้วครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่เกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแต่คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นถ้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตรงนี้จะทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
4: ครับ
5: ฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาค ตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
4: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
5: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีเอฟเฟคที่แรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณซึ่งฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรอลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับจะเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะฮะที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยในภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโครนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโครนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะมากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
4: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
5: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฐานท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ริงข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่เกิดจะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่พาให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะครับว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนเนี้ยฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นน่ะมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่นะครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
4: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
5: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอดิโอเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับ เกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรที่มันขาดน้ำจนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
4: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
5: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของ forecast เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการ forecast ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของมิเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็จะสโคปไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุวิทยาก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
4: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
9: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างหรือยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
8: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
9: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
8: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
7: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
11: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ยี่งอนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ขึ้นสูบเป็นท่อใช้ขึ้นสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหาบหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้ามาในไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอผล
10: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
11: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สวายปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่ท่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดงแกงก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
10: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ ปพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
13: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
12: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซนซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
15: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซน B ไลเซนแล้วเอาวิชาตรงนั้นมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซนตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบที2ที่3แล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
14: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลาย10คนอาทิมานิตาน้อยเวศกุลิศราลิ้มปวณิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
15: ตอนนี้ล่าสุดที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซนบีจีเจ้าโฟโต้อิทิมนะฝึกกับพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยแต่เปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บนึงนี่แหละคือรุ่นแรก
14: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิตน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
17: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
16: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
17: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
18: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
10: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
12: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ 5 ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลุธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
3: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
2: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
3: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทชปูนนะเจ้า FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าช่วงนี้ลำพูนเป็นกรีนซิตี้ฝนตกลงมาเนาะก็ทำให้สภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าคุณภาพอากาศดีมากคุณผู้ฟังออกมารับอากาศบริสุทธิ์นะเจ้าสูดโอโซนให้แบบสดชื่นหลังจากที่เราประสบกับเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 มาระยะหนึ่งเนี่ยนะเจ้าก็ทำให้มาได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์มาสักพักหนึ่งนะเจ้าพอฝนตกลงมาแบบนี้เนาะโอ้โหสดชื่นมากนะเจ้าลำพูนละมุนใจเลยทีเดียวนะมีจุดเช็คอินสีเขียวในละปูนนะเจ้าหลายจุดเลยนะเจ้าที่ให้ท่านแบบว่าเข้าไปขับจักรยานเนาะขับขี่จักรยานเช็คอินสวนสาธารณะนะเจ้าหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานปฏิบัติธรรมตามวัดสำคัญวัดพระธาตุนะเจ้าหรือว่าชิลๆแถวคาเฟ่ต่างๆได้เยอะเลยนะเจ้าช่วงนี้เชิญชวนมาสูดโอโซนให้เต็มปอดนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนลำพูนกรีนซิตี้นะเจ้าในช่วงนี้ละมุนใจมากละมุนใจมากลำพูนเมืองแห่งความสุขนะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวมีความยั่งยืนเชิญชวนมาเติมพลังกายใจให้เต็มเปี่ยมแล้วแน่นอนมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักแม่เจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดลำพูนไปละกันนะเจ้าเนาะยุติการตั้ง FM ความถี่95เจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้ายุติการกับดีเจออยนันทพรในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะส่งผ่านข่าวสารดีๆนะเจ้าในช่วงของรายการตัวระยะนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าประกาศแจ้งเตือนเนาะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าว่าในพื้นที่ภาคเหนือก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายลมกระโชกแรงได้นะเจ้าในระยะห่วงของวันที่8ถึง10พฤษภาคมนะเจ้าก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางจังหวัดลำปูนนะเจ้าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังรอการระบายได้ในระยะนี้นะเจ้าของประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณใกล้ตางน้ำไหลผ่านเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นนะเจ้าไว้ตัวนะเจ้าเนาะก็ประกาศแจ้งเตือนกันในช่วงระยะเวลาที่ยังคงมีโอกาสในการเกิดฝนตกหนักนะเจ้าในระยะ 2-3 วันนี้ด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประ

ังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz เจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังจากทางสำนักงานประมงจังหวัดลำปูนนะเจ้าเรื่องของการกำหนดพื้นที่แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็กำหนดเครื่องมือวิธีการทำประมงและเงื่อนไขในการทำประมงนะจ๊ะซึ่งในช่วงระยะเวลาของวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมของทุกปีเนี่ยจ๊ะมีประกาศจากกรมประมงนะจ๊ะว่าห้ามบ่เฮือทำการประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพลุลำน้ำทุกสาขารวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าวเหล่านี้นะจ๊ะบอกว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชนนะจ๊ะทั้งในพื้นที่เจียงไฮ้เจียงใหม่น่านพะเยาแป้แม่ฮ่องสอนลำปางลำปูนอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่อ่างเก็บน้ำในเขื่อนลำปาวที่กาฬสินธุ์นะจ๊ะทั้งหมดเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มนะจ๊ะที่ประกาศครอบคลุมตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมของทุกปีนะเจ้าโดยมีข้อกำหนดในเรื่องของการทำการประมงโดยใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงแล้วก็เงื่อนไขในการทำประมงประกอบไปด้วย1การทำประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิดนะเจ้าได้ยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันประการที่2คือการทำการประมงโดยใช้ตะแกรงนะเจ้าสวิงช้อนยอหรือชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างบ่เกิน2เมตรและบ่ทำการประมงด้วยวิธีการประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไป3ทำการประมงโดยใช้สุ่มฉมวกซ่อมใส่ตุ้มอีจู้ลันนะเจ้าแหที่มีความลึกบ่เกิน6ศอกหรือว่า3เมตรในกรณีที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดมาตรการอนุรักษ์ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดนะจ๊ะโดยห้ามทำการประมงที่ใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขที่ประกาศไว้นะจ๊ะต้องเป็นไปตามประกาศที่กำหนดนะจ๊ะซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดลำปูนประกาศแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังว่าห้ามบ่เฮือผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือวิธีการใดๆในแหล่งน้ำสาธารณะของจังหวัดลำปูนเจ้าถ้ามีการฝ่าฝืนเนาะก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่าก็ปรับตามจำนวนนั้นเลยนะเจ้าอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะเจ้าเน้นย้ำกันเนาะเรื่องของฤดูน้ำแดงซึ่งเป็นฤดูที่สัตว์น้ำเนี่ยจะมีการวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนนะจ๊ะต้องงดเว้นในเรื่องของการทำการประมงเพื่ออนุรักษ์ในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะรักษาระบบนิเวศเนาะในช่วงของฤดูน้ำแดงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าเนาะที่จะต้องย้ำเตือนแล้วก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้เจ้า

ากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าก็อุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะใกล้เปิดเทอมแล้วคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านนะเจ้าเปิดเทอมเบาใจได้ประหยัดได้มากกว่าเดิมนะเจ้าในเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนบุตรหลานเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่นะเจ้าในช่วงเปิดเทอมก็มาพร้อมกับความกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะเจ้าโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อยนะเจ้ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญวีรกูลเจ้าก็เข้าใจปัญหานี้ดีนะเจ้าเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในระยะนี้ก็เลยได้จัดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วก็จับต้องได้ผ่านมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อสอดรับกับการลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนเปิดเทอมจริงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเจ้าประกาศใช้มาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด7ข้อด้วยกันสำหรับปีการศึกษานี้นะเจ้าทั้งเรื่องของการผ่อนผันการใช้ชุดนักเรียนซึ่งประจำเป็นต้องซื้อใหม่ทุกครั้งนะเจ้าชุดลูกเสือก็อาจจะไม่ต้องใช้เต็มยศเอนาชุดพละให้มากขึ้นรองเท้ากระเป๋าก็สามารถใช้ของเดิมได้นะเจ้าส่วนหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆผู้ประกอบการเอกชน49รายก็ร่วมกันครับกระทรวงพาณิชย์เจ้าจัดโครงการ Back to School 2569เนาะก็ควบคุมราคาสินค้ากลุ่มหนังสือเรียนนะเจ้ากลุ่มสมุดกลุ่มเครื่องเขียนคือลดลงกว่า 1,000 รายการนะเจ้าลดสูงสุดถึง 86%นะเจ้าแล้วก็ยังมีการอนุญาตที่ลดหรืองดกิจกรรมที่เรียกเงินเพิ่มลดงานโครงการที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเองนะเจ้าแล้วก็ถ้ามีนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความจำเป็นโรงเรียนก็สามารถช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้เนาะแล้วก็ยังมีการจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษานะเจ้าระดับประถมเนี่ยได้คนละ 2,280 บาทต่อคนต่อปีมัธยมต้นเนี่ยได้ 4,200 บาทต่อคนต่อปีมัธยมปลาย 4,560 บาทต่อคนต่อปีส่วนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อันนี้มีสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับสายอาชีพเรียนฟรีตลอดหลักสูตรนะจ๊ะแล้วก็ได้รับเงินเดือนช่วยเหลือเดือนละ 1,200 บาทต่อยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายเรียนฟรีที่มีจริงนะจ๊ะนายกอนุทินแถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 9-10 เมษายนที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของการมอบทุนการศึกษาแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมกับอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการศึกษาที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะจ๊ะมาตรการเหล่านี้ก็สะท้อนเนื้อหาว่ารัฐบาลเนี่ยบ่ได้พอแค่ว่าเด็กต้องได้เรียนแต่รัฐบาลต้องการหันทั้งครอบครัวนะจ๊ะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สบายใจในช่วงเปิดเทอมได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าสตังค์จะบ่พออย่างนี้นะจ๊ะเศรษฐกิจก็อาจจะยังผันผวนราคาน้ำมันก็ยังขึ้นลงๆเนาะเปิดเทอมเนี้ยมันยังไงมันก็ต้องเปิดนะเจ้าเงินในกระเป๋าที่หายไปครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองแถมครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังพอที่จะบรรเทาให้ผู้ปกครองสามารถประคับประคองนะเจ้ารายจ่ายอื่นๆได้เพิ่มเติมมากขึ้นเนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะเจ้าที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ผู้ปกครองเบาใจ ประหยัดให้ได้มากกว่าเดิมนะจ๊ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่การเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุนให้กับมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดเป็นว่าอย่างอันนะจ๊ะส่งกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวตัวละกันเนาะเปิดเทอมเบาใจประหยัดได้มากกว่าเดิมรัฐบาลอยู่เคียงข้างทุกๆ

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสี่ยงแล้วนะเจ้าดีเจออยนันทพรเจ้ารับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้ถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเจ้าฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาเจ้าและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับรายการที่น่าสนใจจากต่างสถานีกันต่อเนื่องเนาะวันนี้ยาวๆต่อเนื่องกันทั้งวัน มีทั้งดีเจผู้จัดรายการนะเจ้าแล้วก็มีทั้งเพลงและก็สาระต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังในรายการตังสวทลปูนเฮาเป็นหมู่เป็นกู้อู้กันได้นะจากวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ไปฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาไปกันเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
9: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้
10: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเ เพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่า32%จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
11: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหา

0: สารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนอง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพภาคทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าวันนี้มาคนเดียวนะเจ้าทีมงานไปกันหมดนะเจ้าไปการไปงานเนอะไม่ใช่ไปที่อื่นนะเจ้าคุณครูวิไลกับไปทำโฮงทานที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าครูดอกไม้กับไปปิ่นกปน.นะเจ้าเพื่อจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงวันนี้ก็ไปขนหีบกันอยู่นะเจ้าเนาะก็เลยมีหมอตู่มารายงานตัวนะเจ้ารับใช้คุณผู้ฟังนะเจ้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้า FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าและการของเฮาเจ้าได้รับการสนับสนุนจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปูนและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นี่นะเจ้าเฮาจะรายงานข่าวความเคลื่อนไหวนะเจ้าชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าว่าไปทำอะไรยังที่ไหนยังใดพ้องนะเจ้าแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างกับหมู่เฮานะเจ้าผู้สูงอายุนอกจากนี้เฮาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะเจ้าอนามัยให้กับหมู่เฮาเพื่ออายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าเนาะข่าวแรกของเฮานะเจ้าเมื่อวันที่28เมษายน2569ที่ผ่านมานะเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเนาะก็จะมีชมรมผู้สูงอายุของเฮานะเจ้าที่สังกัดสาขาสมาคมจำนวนทั้งสิ้น14ชมรมนะเจ้าได้มานำเสนอนะเจ้านิทรรศการตลอดจนผลงานการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนนะเจ้าก็มีชมรมผู้สูงอายุบ้านสันต้นทงนะเจ้าบ้านห้วยมาโกงบ้านป่าซักบ้านโรงน้ำนะเจ้าอันนี้ของอำเภอเมืองนะเจ้าแล้วก็มีบ้านสันป่าฮักของป่าซางนะเจ้าแล้วก็บ้านซบทาเนาะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีตังแม่ทานะเจ้าแม่ทานี่ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุทาทุ่งไผ่นะเจ้าแล้วก็ลีนะเจ้าลีมีชมรมผู้สูงอายุบ้านนาเลี่ยงบ้านวังมนนะเจ้าบ้านห้อมต่อแล้วก็ของอำเภอรุ่งหัวช้างนะจ๊ะอำเภอรุ่งช้างที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนมูลและชมรมผู้สูงอายุบ้านปากก่อเนาะแล้วก็มีชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองปลาสวายและก็ชมรมผู้สูงอายุสันมะกรูดของอำเภอเมืองหันตีเนี่ยนะจ๊ะอันนี้เพิ่นทำโครงการขนาดใหญ่นะจ๊ะเป็นสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกในชุมชนนะจ๊ะมานำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุกันนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นผลออกมาก็คือชมรมหมู่เนี้ยผ่านการเป็นชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งนะเจ้าของสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยของเฮานะเจ้ามีการทำในเรื่องของเนี่ยจะได้เพื่อผู้สูงอายุไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวลำแล้วก็ผู้สูงอายุแข็งแรงเป็นพฤทธิพลังนะเจ้าฮึ่งกับหมู่บ้านและชุมชนเนาะอันนี้ก็ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะเจ้าสำนัก6หน่วยจัดการมูลนิธิสถาบันฮริพุนชัยจังหวัดลำปูนนะเจ้าอันนี้เฉพาะผู้สูงอายุนะเจ้าแล้วก็วันที่29นะเจ้าวันที่29ที่ผ่านมาก็มีการไหว้ครูนะเจ้าไหว้ครูแพทย์แผนไทยที่วัดล้อมพระเจ้าตองเพราะว่าสมาชิกชมรมของเฮาบางท่านเป็นป้อหมอป้อครูเนาะมีสลาตอกเส้นมีบีบมีนวดมีอันปรุงยานะเจ้ามียาบ่าหกยาแก้เจ็บเอวนะเจ้าแล้วก็ยาแก้กัดต้องเนี่ยนะเจ้าเปิ่นก็มาป้อหมอทั้งหลายเพื่อก็มาชุมนุมกันที่วัดล้อมพระเจ้าตองนะเจ้าก็ทำพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยนะเจ้าก็คือป้อหมอชีวกะโกมารกัดนะเจ้าที่เป็นปฐมบรมครูของการแพทย์แผนไทยนะเจ้าเพื่อกับประเทศไทยเฮาตุ้ยนะเจ้าและตลอดจนปอครูปอหมอตั้งหลายที่เป็นผู้สูงอายุเนาะในจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าได้มาทำพิธีไหว้ครูอันนี้เป็นไหว้แต่เลยนะเจ้าบัดใจเป็นพิธีครอบครูแล้วก็ไม่ได้มีการบวงสรวงใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพื่อกับปอครูทั้งหลายหมู่เนี่ยเจ้าได้ล้ำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็คือคาถาอาคมเนาะหรือว่ายุกยาต่างๆที่ได้ปรุงขึ้นมาเนี่ยมันมีฤทธิ์มีเดชในการช่วยคือกับ
คนไข้ต่างหลายที่ได้กินยาสมุนไพรมื้อเนี้ยนะเจ้าได้มีสุขภาพดีนะเจ้าไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอายานี่ไปต้มกินก็หายเอายานี่ไปทาก็หายไปบีบไปนวดก็หายไปตอกเส้นก็หายเจ้าไปดึงเส้นออกก็หายเนาะอันเนี้ยเป็นบรมครูของเฮานะเจ้าเป็นพ่อหมอชีวกะโกมารกัตนะเจ้าเป็นพระฤาษีเนาะอยู่ผู้นะเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าละเนาะเปิ่นเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าเปิ่นโยคือเป็นพระเอตคัทธะนี่เนาะเราได้ยาพระพุทธเจ้าตุยนะสมัยก่อนนี่มันมีโฮงยกโฮงยาก็ต้องกินยาสมุนไพรกันไปนะเจ้าตั้งเฮาก็บ่ได้ลืมกันนะเจ้าเฮาเห็นอย่างนึงผู้สูงอายุของเฮาเนี่ยเป็นคลังปัญญาเป็นภูมิปัญญาในชุมชนเนาะสามารถมีองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตยาหรือว่าจ่ายยาอย่างตะก้อเนี่ยนะยังกัดต้องเจ็บต้องไอ้เจ้าเปิ่นก็เปิ่นจ่ายหางขาวเนาะหางขาวแล้วก็ปูเลยเอามาฝนนะฝนกับมะหินนะเจ้ามะหินในตาเนี่ยแล้วก็กินกับน้ำกั้มเดียวเจ้าหายเจ็บต้องหมดอย่าหายกัดต้องตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็หลายๆท่านที่ฟังรายการอยู่ก็คงได้จ่ายนะเจ้าเพราะว่าเฮาผู้สูงอายุเนี่ยได้ใจหมดเนาะและหลังจากนั้นก็วันที่7พฤษภาที่ผ่านมานะเจ้าเฮามีการประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสัญจรที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์เฮาเนี่ยคณะกรรมการตึงโมตึงมวลมีอยู่25ท่านจะได้ไปพบปะกับคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุตำบลตะเคียนปมและก็ของอำเภอทุ่งหัวช้างนะเจ้าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเก็บเอาข้อมูลข่าวสารปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในอำเภอทุ่งหัวช้างนะเจ้าเอามาเพื่อที่ว่าคณะกรรมการของสาขาสมาคมจะได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือกันนะเจ้าเฮ้อเฮาเขาเนี่ยอยู่ได้นะเจ้าด้วยที่ว่าของมูเฮาเองนะเจ้าของมูเฮาเองเฮาแบบเฮาทำของเฮาเพื่อมูเฮานะเจ้าการกระทำทุกอย่างเป็นการทำด้วยจิตอาสานะเจ้าเนาะก็มีการอู้จากันนะเจ้าไม่กระทั่งการกีฬาการไปแข่งขันกีฬาการคัดเลือกนักกีฬาเนาะเนี่ยจะได้กันเนี่ยเจ้าก็ไปอู้ไปจากันตีอันอบต.ตะเคียนปมนะแล้วนอกจากนี้นะทางท่านประธานนะเจ้าอาจารย์ทวัฒน์ศีลธรรมแล้วก็ท่านเลขานะเจ้าคุณครูมงคลมูลชีพเนี่ยเปิ้นไปประชุมนะเจ้าตีโรงแรมรอยัลซิตี้นะเจ้ากรุงเทพมหานครนะเจ้าวันที่26ถึงวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการสาขาสมาคมร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้า76จังหวัดก็มีคนเข้าร่วม200กว่าคนนะเจ้าเปิ้นก็อู้ถึงการขับเคลื่อนงานของสมาคมและสาขาในปี68แล้วก็แผนงานปี69จะทำอะไรอย่างกันพ้องนะและการพัฒนางานผู้สูงอายุเพื่อเป็นพลังของสังคมนะเจ้าเฮาจะบ่เป็นภาระของสังคมเฮาจะแย่จะใดนะเจ้าก็อู้จากันนะเจ้าเห็นอันนึงก็คือการใช้ AI ในการพัฒนาผู้สูงอายุนะเจ้าให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะ AI นี่ก็คือมือถือนะเจ้าก็บอกว่าผู้สูงอายุเฮาเนี่ยควรจะซื้อมือถือที่มันทันสมัยพ้องนะเจ้าถ้ามันโบราณล้ำไปมันก็จะใช้อันเกี่ยวกับการเป็นเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันจะบ่ตันเปิ่นนะเจ้าจะโดนหลอกโดนอะอย่างง่ายๆแต่ถ้าได้ใช้ที่มันทันสมัยหน่อยในเวลาเฮาอบรมเวลาเฮาฮื้อความรู้หมู่เดียวกันเนี่ยมันมีการพัฒนานะเจ้าเวลาประชุมเนี่ยก็จะสอนกันนะเจ้าถึงการใช้มือถือว่าจะใช้อย่างใดให้มันเกิดประโยชน์และใช้อย่างใดมันจะเป็นโทษนะเจ้าเนาะหลังจากนั้นก็มีการร่วมกันจัดทําแผนของสมาคมและสาขาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแล้วก็ทั้งประเทศเลยนะเจ้าเพิ่นจะทำร่วมกันที่ในปี69เนี่ยก็จะเหลือเรื่องชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งนะเจ้าที่ได้งบสนับสนุนจากสำนักฮกนะเจ้าสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนะเจ้าก็จะทำปีนี้แห่งเป็นปีสุดท้ายถ้าชมรมไหนสนใจก็ขจายสมัครเข้ามานะเจ้าก็อันจะพลาดโอกาสนะเจ้าที่จะได้ใบประกาศนียบัตรเนาะของสมาคมนะเจ้าในการรับรองว่าเขาเนี่ยเป็นชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งนะเจ้าแล้วก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติของสาขาสมาคมตัวของสมาคมนะเจ้าในการแต่งตั้งที่ปรึกษานะเจ้า
เขาเวลาทํางานเนี่ยเจ้าเขาก็จะต้องมีผู้รู้เนาะบ่ว่าในเรื่องของกฎหมายบ่ว่าในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนักวิชาการนะเจ้าหรือว่าผู้ที่จะสนับสนุนหนุนเสริมฮื้อกับชมรมได้เป็นพลังของสังคมเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮื้อกับประธานสาขาสมาคมแต่ละจังหวัดลงนามแต่ต่อไปเนี่ยเจ้าถ้าอยากจะฮื้อสมาคมลงนามก็คือประธานใหญ่นะเจ้าประธานสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเนี่ยลงนามก็ได้แล้วนะเจ้าเพิ่นแก้ไขข้อนี้เนาะของอันของสาขาของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้าแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเพื่อจะมีแผนต่อไปก็เป็นเรื่องของการทอดผ้าป่าทุกปีนะเจ้าเพื่อที่จะถวายขึ้นกับสมเด็จย่าของเฮานะเจ้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะเจ้าและการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้ามันก็จะได้อยู่อัตราส่วนนี้เหมือนดูว่า1ท่านน่ะต่อ100ชมรมอย่างจังหวัดลำปูนมีอยู่550ชมรมก็จะได้ผู้สูงอายุดีเด่นอยู่โคต้าอยู่5คนนะเจ้ากระจายทั้ง8อำเภอแล้วก็ส่งผลงานไปนะจ๊ะในระดับประเทศเนาะแล้วก็เรื่องที่3เป็นการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งอย่างที่ได้บอกไปแล้วเรื่องของธนาคาร

แห่งประเทศไทยนะเจ้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของชมรมกีฬาและนันทนาการเนาะก็จะได้ไปแข่งขันกันที่จังหวัดพัทลุงนะเจ้าช่วงระยะการแข่งขันนี่ก็อยู่ประมาณวันที่27นะเจ้า27ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ตีจะถึงนี้นะเจ้าแล้วก็เปิ้นจะฮื้อนักกีฬาที่เฮาคาดได้เนี่ยเจ้าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดเฮาเนี่ยเข้าพบขอพรนะเจ้ากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่22พฤษภาคมนะพฤษภาคม2569นะเจ้าเวลาบ่ายโมงตรงนะเจ้าที่ห้องประชุมPOC ชั้น3นะเจ้าสารการจังหวัดลำพูนนะเจ้าหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะเจ้าของสำนักงานจังหวัดเปิ่นเนาะก็จะได้นำนักกีฬาไปพบนะเจ้าไปพบท่านผู้ว่าเนาะว่านี่เนอร์เป็นนักกีฬาจังหวัดลำพูนนะจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำพูนนะเจ้าตีกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพัทลุงนะเจ้าแล้วก็ข่าวสุดท้ายของเฮานะเจ้าวันที่30เมษาที่ผ่านมานะเจ้าประธานสาขาสมาคมของเฮานะเจ้าได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ส่งเสริมนะเจ้าความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจหรือเป็นห้องว่า CSRตีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนนะเจ้าตีสารกลางจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็ไปอู้จากันมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตีจะลืมมาได้นะเจ้าแห่งอันหนึ่งนะเจ้าจะอันนี้เป็นข่าวตีว่าจะทบทวนนะเจ้าเพราะว่าเนื่องจากว่าจังหวัดลำพูนนะได้ทำเป็นเพราะว่าทำบันทึกข้อตกลงนะภาคสังคมนะเจ้าเกี่ยวกับภาคสังคมเนี่ยเกี่ยวกับการทำรองรับสังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเมื่อวันนี้9เมษายน2569นะเจ้าเดือนที่ผ่านมาแล้วนะเจ้าเนาะตีมาอู้หำกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุของเฮาทุกอำเภอนะเจ้าเพราะว่าจะมีหน่วยงานมีองค์กรความสนใจนะเจ้าของผู้สูงอายุเนาะตอนนี้อู้มากะยาวนะเจ้าก็ฟังเพลงสักเพลงก่อนนะเจ้าเพลงสองเพลงนะเจ้าเจริญเจ้า

เจ้าเจ้าลงไปแล้วนะเจ้าท่านกำลังอยู่ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าวันนี้อยู่กับหมอตูนะเจ้าเนาะมารับใช้คุณผู้ฟังนะเจ้าตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูงนะเจ้า FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะวันนี้นะเจ้าเป็นวันศีลเนาะถ้าจะไปวัดกันหมดก้าฮะเนาะปาตุยเราไปทางใดเจ้าวันเนี้ย อยู่ตังหงหอมเนาะทีมงานหงหอม ป่าซางเนาะวันนี้มีนะเจ้าวันนี้มีส่งน้ำรอยพระพุทธบาทตากผ้านะเจ้าที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าตำบลมะกอกอำเภอป่าซางนะเจ้าวัดพระบาทตากผ้านะเจ้าเป็นวัดอารามหลวงนะเจ้าเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะเจ้าชนิดสามัญมีปูชนียสถานที่สำคัญคือรอยพระพุทธบาทและรอยตากจีวรบนลานหินนะเจ้าถ้าไปก็ต้องไปส่งน้ำส่งตีนี่นะเจ้าแล้วก็ไปกันเตียวขึ้นบันไดเนาะขึ้นบันไดตึงมด469ขั้นนะเจ้าขึ้นไปกราบพระเจดีย์บนหม่อนดอยปุ้นนะเจ้าเตียวขึ้นเตียวลงนี่โอ้ออกกำลังกายเลยนะเจ้าเนาะวันนี้น่าจะลืมจับลาวแต่เนอถ้าผู้สูงอายุนะก็มันจะตาวนะเพราะเราต้องยึดไว้ในใจเลยว่าไม่ล้มไม่ล้มนะเจ้าแล้วก็ไม่ลืมไม่ลืมนะเจ้าแล้วก็ไม่ซึมเศร้าเนาะแล้วต้องกินข้าวลำนะเจ้าเนาะอันนี้จะต้องท่องไว้ในใจเลยแล้วก็เคี้ยวเนี่ยก็จะต้องให้มันมีเต็มปากมาเต้บอกว่าต้องไปถอนออกนะเจ้าคือรักษาไว้จนสุดฤทธิ์สุดเดชอ่ะเนาะแปรงฟันนะเจ้าให้มันถูกวิธีนะเจ้าให้เหงือกร่นเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุเฮาเนี่ยอายุยืนนะเจ้าอยู่ด้วยกันเหมือนๆนะเจ้าเนาะนี่ก็มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะเจ้าคือเรื่องส้มปล่อยเนาะ ส้มปล่อยบ้านเฮาเนี่ยเป็นหัวใจแห่งการชำระล้างความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณเนาะของล้านนาเฮานะเจ้าถ้าอย่างตั้งใต้เนี่ยเป็นสีส้มปล่อยได้ปิ่นจะคลิปเนี่ยเนาะแต่มาบ้านเฮานี่เพิ่นเอามาทำพิธีนะเจ้าบอกว่าเขาจะฮดน้ำธาตุเนาะบนห้องว่าใจน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะเจ้ามาดำหัวก็ใจน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะเจ้าในฟักส้มปล่อยนะเจ้ามีสารบอกว่าซาโพรินนะสารเนี่ยสารตัวนี้นะเจ้ามาโดนความร้อนเนี่ยมันจะเป็นฟองเหมือนสบู่นี่เนาะมันจะเป็นฟองมันจะลื่นนะแล้วก็เมื่อมาแล้วเนี่ยเปิ้นใจสระผมเนาะโบราณเนี่ยบนเอาส้มปล่อยเนี่ยน้ำส้มปล่อยมาสระผมเอามาถูตัวอาบน้ำอาบเนื้ออาบตัวนะเจ้าผิวพรรณสดใสเนาะเมื่อเอามาคัดนะคัดเครื่องเงินเนี่ยบนวันนะถ้าเอาน้ำส้มปล่อยนะมาคัดเครื่องทองเครื่องเงินเนี่ยก็จะเงางามเหมือนเดิมนะผู้ฟังลองไปลองพอเนอะเนาะส้มปล่อยในตำนานนะเจ้าวรรณกรรมชาดกล้านนาเนี่ยก็มีเรื่องควายธนูนะเปิ้นบอกว่าควายธนูเนี่ยเมื่อได้รับน้ำยศจากส้มปล่อยเนี่ยมันจะมีพลังอย่างมหาศาลเลยนะเจ้าสามารถทำลายล้านสิ่งจั่วร้ายต่างๆได้หมดนะเพราะฉะนั้นตังมันจะมีเรื่องเล่าอยู่นะเจ้าเปิ้นบอกว่าเนี่ยตีใจอันส้มปล่อยเนี่ยหลังจากที่ควายธนูเนี่ยไปทำไปโดนโดป้อหมอบนส่งควายธนูไปดำเนินการไล่ผีสางอย่างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเองเนาะแล้วควายธนูมันจะอ่อนแรงลงนะฮะเปิ้นว่าอีนะเจ้าว่าควายธนูอ่อนแรงลงเนี่ยเปิ้นใจน้ำส้มปล่อยเนี่ยฮดตัวขึ้นมันนะฮดเนื้อควายธนูป้าก็ว่าควายธนูก็แข็งแรงขึ้นมาเย็นเก่านะเจ้าไปควิดไปไล่ผีไล่สางได้หมดนะนะเจ้านอกจากนี้นะเจ้าส้มปล่อยเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจนะหมายถึงสิ่งที่ชำระล้างนะเจ้าสิ่งที่บดีนะที่มันอยู่ในอกในใจนะที่เคยเนี่ยอย่างต่อการพูดใส่ร้ายป้ายสีเนาะที่ตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดีนะต่อหน้าและก็รับหลังนะเจ้าถึงต่อหน้าและรับหลังเนี่ยก็ใจน้ำส้มปล่อยนะเจ้ามาขอสุมาอภัยกันนะเปิ่นก็เลยมาใจในพิธีดำหัวคนเฒ่าคนแก่เนาะสังเกตมุมล้มบ่จ้อยเอ๊กใส่คนเฒ่าคนแก่อีเนาะหรือว่าไปทำมาทำนี่คือเปิ่นบ่สบายอกบ่สบายใจนะเจ้าก็บุญเฮือใจน้ำเคมีส้มปล่อยเนี่ยมาขอสุมาลาโตดมาหัวชำระล้างสิ่งที่บ่ดีอ่ะที่เกิดขึ้นในหัวอกหัวใจคือมันลดหายไปเหี้ยเนาะภาวะซึมเศร้าอย่างต่างๆในหัวอกหัวใจก็จะบ่มีละเนาะก็จะโปรดปล่อยไปโล่งวางเอาปล่อยโล่งปล่อยวางมันก็สบายอกสบายใจเนี่ยก็จะทำเมื่อเรามีชีวิตชีวา
นี่ก็แข็งแรงขึ้นนะเจ้าของอี้นะตั้งคุณหมอเป็นก็บอกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะสุขภาพจิตกับสุขภาพกายนะบางคนนี่นะกายแข็งแรงแต่จิตมันบ่ดีนะมันก็อยู่บ่ได้ประเมินเนาะแต่บางคนนะกายไม่แข็งแรงแต่จิตใจดีอ่ะเนาะอยู่เมินนะเจ้าอายุยืนเนาะอันเนี้ยทีนี้ก็พอมาอู้ถึงเรื่องอายุยืนเขาก็มีเรื่องผู้สูงอายุ100ปีนะเจ้า100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่5นี่เนาะวันนี้5พฤษภาคมนี่ทางทีมงานนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนแล้วก็ทางท่านพมจ.นะเจ้าก็ไปกันไปนะเจ้าไปมอบของนะเจ้าคือกับผู้สูงอายุ100ปีที่บ้านวังตองนะเจ้าบ้านวังทองหมู่4ตำบลเหมืองง่านะเจ้าก็ได้แก่ป่อบุญมีสินทุปันเนาะป่อบุญมีสินทุปันนี่อายุได้100ปีเดือนเมษายนนี่พอดีเลยเนาะเดือนเมษายนนี่พอดีเลยเจ้าเพิ่นก็มีการมอบของกันนะโอ้ป่ออุ้ยก็ดีอกดีใจเนาะน้อยใส่พวงมะลิเนาะได้พวงมะลิเต็มคอเนาะลูกหลานก็มากินหอมตอมม่วนกันนะเจ้าก็จะทำให้ป่ออุ้ยบุญมีเนี่ยอายุยืนขึ้นไปแหมเนาะขึ้นไปแหมติ๊กๆนะอันนี้ที่นี่ของสำรับปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีเนี่ยของฝ่ายทะเบียนผู้สูงอายุ100ปีสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะเจ้าเปิ้นบอกว่าขั้นที่1เนี่ยคือส่งเอกสารถึงสมาคมภายในวันที่30พฤษภาของทุกปีเนาะประกาศรายชื่อผู้ได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณเนี่ย10ธันวาคมและส่งโล่และเข็มเกียรติคุณถึงประธานสาขาวันที่21ธันวาแล้วก็มอบโล่และเข็มเกียรติคุณ1มกรานะเจ้าอันนี้แผนของเปิ้นนะถ้าเฮามีเนี่ยแต่ตั้งสาขาเฮานี่บอกว่าถ้าใครเกิดปี2459ส่งมาเลยเดือนใดก็จ้างส่งมาก่อนเดี๋ยวตั้งกันทะเบียนสาขาก็ให้ส่งไปตามทะเบียนตามแผนของสมาคมที่เพิ่นบอกมาเนี่ยขั้นที่2นะเจ้าวันที่1มีนาทุกปีเนาะก็จะเป็นการวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของการส่งรายชื่อถึงสมาคมนะเจ้าแล้วก็ประกาศรายชื่อวันที่4มีนาแล้วก็ส่งโล่วันที่31มีนาวันมอบโล่ก็13เมษายนนะเจ้าแล้วของเฮาเนี่ยของป่อบุญมีนี่นะก็จะส่งเป็นรอบที่3นะเจ้าเป็นวันสุดท้ายก็6มิถุนายนทุกปีนะประกาศรายชื่อวันที่10มิถุนาส่งโล่วันที่11กรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็จะได้รับมอบโล่ประมาณเดือนกรกฎาคมวันที่18กรกฎาคมของทุกปีเนาะก็จะได้แล้วก็รอบสุดท้ายคือรอบที่4ส่งมานะเจ้าตั้งเฮาก็จะรวบรวมส่งวันที่2กันยานะเจ้าคือสมาคมกรุงเทพปุ้นนะแล้วสมาคมกรุงเทพพอเปิ้นได้5ปุ๊บเนี่ยเปิ้นก็จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณเนาะอายุ100ปีเนี่ยวันที่9กันยาแล้วก็ส่งมอบโล่และเข็มเกียรติคุณถึงประธานสาขาวันที่6ตุลาในความสาขาก็จะได้รับมอบโล่วันที่21ตุลาทุกปีนะเจ้าหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปมอบเพื่อครับผู้สูงอายุตีอยู่บ้านนะเจ้าและเกณฑ์การพิจารณานะเจ้าต้องมีอายุครบ100ปีควรมีเดือนเกิดเป็นหลักเป็นเอาตามเดือนเกิดเนาะก็แนบสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีหลักฐานวันเดือนปีเกิดที่แน่นอนเซ็นสำเนาถูกต้องอุ้ยเซ็นบ่ได้ละลูกหลานเซ็นแตนเนาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีหลักฐานวันเดือนปีเกิดที่แน่นอนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องกรอกทะเบียนประวัติให้ชัดเจนและให้รายละเอียดเท่าที่สามารถทำได้นะแล้วก็ส่งรูปถ่ายโปสการ์ดหรืออย่างน้อยขนาด2นิ้วขึ้นไป2รูปเพื่อจะทำหนังสือหลักฐานถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนวันเดือนปีเกิดหากเขียนเป็นลักษณะข้างขึ้นข้างแรมเนาะควรขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยอ่านเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสะดวกในการพิจารณาเช่น38ปีวอกเป็นวันพุธขึ้น7ข้ามเดือน8ปีวอกเจ้ามันจะมี3แล้วก็มี8แล้วก็ปีวอกไอ้เจ้าไปเขียน3แล้วก็เขียน8ห้อยตั้งบนแล้วเขียนปีวอกอีนะถ้าเป็นคนโบราณนะจะเป็นอีทีนี้เขาจะต้องไปคือในทะเบียนน่ะเพิ่นอ่านกันไปเขียนมาคือว่าเป็นวันปูดเนอร์ขึ้น7ค่ํานะเดือน8นะปีวอกนะพ.ศ. 2000เนี่ยตะไดเปื่อยบอกมานะเจ้าขอให้เขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเพราะบางท่านเขียนไม่ชัดเจนเวลาทําโล่ก็ผิดพลาด
บางคนเป็นนายบางคนเป็นนางบางคนเป็นนางสาวบางคนมียศนำหน้านะเจ้าก็เขียนให้ชัดเจนด้วยผู้สูงอายุไม่มีที่ไม่มีวันเดือนเกิดขอให้ส่งประวัติผู้สูงอายุมาในครั้งที่1วันที่30พฤศจิกายนของปีนั้นถ้ามันมีวันเดือนเกิดนะแต่มีแต่ปีนะบางคนพวกจะมีแต่ปีเกิดเนาะมันมีวันที่มันมีเดือนเนี่ยเจ้าก็คือส่งมาต้นปีเลยเนาะมันจะมีบางที่นะเจ้าตี้ได้ก็พอสอเกิดอะแล้ววันที่ก็บ่มีเดือนก็บ่มีเอ๋เจ้าแล้วทีนี้อายุ100ปีแล้วเนี่ยเนาะได้ยังบ่ได้เอ๋เจ้าก็คือส่งมาก่อนนะเจ้านี่ก็ทั้งนี้และทั้งนั้นนะเจ้าแต่ละหมู่บ้านจะมีชมรมมีประธานหมู่บ้านก็คือประธานหมู่บ้านส่งมาที่ประธานตำบลประธานตำบลส่งมาให้ประธานอำเภอประธานอำเภอรวบรวมมาที่สาขาจังหวัดนะเจ้าสาขาจังหวัดเฮาอยู่ที่บ้านบักกอกเนาะเยื้องปั๊มปตท.บักกอกนะเจ้าตรงข้ามกับมันตรงเยื้องๆกันนะเจ้าแล้วก็จะมีป้ายใหญ่อยู่นะเจ้าว่าสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูนเนี่ยเจ้าอยู่ที่ตำบลบักกอกเนาะก็ไปส่งที่ห้านได้นะเจ้าก็จะมีการรวบรวมกันหรือว่าส่งทางประธานก็ต้องเอาไปส่งที่สาขาก็จะรวบรวมส่งให้กับสมาคมเพื่อที่ว่าจะได้ฮับโล่นะประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ100ปีนะจ๊ะแล้วเข็มที่ระลึกสมเด็จย่านะจ๊ะสมเด็จพระมีหูบสมเด็จย่านะจ๊ะซึ่งบ่แต่บ่ว่านี่ไผไปใส่บ่ได้นะจ๊ะมันจะต้องได้100ปีถึงจะได้นะจ๊ะก็จะมีเข็มสมเด็จย่าแล้วก็มีมันจะมีเงินขอนถุงฮื้อแหมนะเจ้ามันดูจะมีเงินขอนถุงมาฮื้อแหมแต่ก็นี่เปิ้นฮื้อรายละ 1,000 บาทเนาะนี่ก็ได้ครับสนับสนุนจากบริษัท CP เนาะแต่บัดเดียวนี้เปิ้นมันผู้สูงอายุเฮานักอ่ะเปิ้นก็ลดราคาลงเหลือท่านละ500บาทนะเจ้าประมาณนี้เนาะก็จะเอาไปมอบเพื่อที่บ้านนะเจ้าก็จะทำพิธีมอบกันแก้มหนึ่งนะเจ้าอย่างพ่อมุนมีนี่ได้รับจากพมจได้รับจากเหล่ากาชาดไปแล้วนะถ้าสาขาไปมอบก็จะได้ของสาขาแหมนะเจ้าเนาะนี่ของตำบลเหมืองงานะเจ้าเนาะเขาอำเภอเบืองนี่มีหลายร้านอยู่นะเจ้ามีติดหน้าโรงพยาบาลเมื่อวิน้อยธรรมชัยนะเจ้าอันนั้นได้เป็นร้อยสี่ปีแล้วนะเจ้าแล้วก็ตั้งหนองหนามนะเจ้าก็มีแหมเนาะแล้วก็อำเภออื่นๆแหมนะเจ้าก็จะมีผู้สูงอายุร้อยปีกันนักขนาดเนาะก็จะส่งไปตามตีข้าเจ้าได้นำเรียนฮือทุกท่านได้ทราบนะเจ้าตอนนี้ก็พอเวลานะเจ้าเวลาก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการละเอาฟังคำสักเพลงก็แล้วกันนะเจ้าเนาะวันที่นำรายการลาจากคุณผู้ฟังไป

เจ้าจบลงไปแล้วนะเจ้าตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าก็มีเรื่องที่จะฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าช่วงสุดท้ายของรายการของเขาเนี่ยเจ้าก็คือเรื่องของชีวิตมหัศจรรย์วัยอิสระนะเจ้ากินดีกายดีสุขดีเนาะกินดีจะใดนะเจ้ากินดีก็ดื่มน้ำดีนะเจ้าดื่มน้ำให้มันดีก็คือดื่มน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่า 7-8 แก้วต่อวันกินน้ำเปล่าดีที่สุดนะเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันปัญหาการขาดน้ำป้องกันการท้องผูกแล้วก็เลือดหนืดเลือดข้นนะแล้วก็อีกอันนึงนะเจ้าเมนูดีก็คือแกงเห็ดรวมมิตรแกงเลียงกุ้งสดน้ำพริกผักลวกเอ๊ะบรรบอกไอ้นี่เมนูดีมานี่นะเจ้าแล้วก็ปรุงดีก็ปรุงพอดีรสไม่จัดจ้านเน้นต้มนึ่งอบหลีกเลี่ยงการทอดด้วยน้ำมันแล้วก็โปรตีนดีนะเจ้าก็จะต้องกินปลากินไข่กินเต้าหู้กินไก่นะเจ้าเพื่อเสริมสร้างและชะลอการสลายตัวของกล้ามเนื้อผลไม้ดีนะเจ้าก็จะต้องกินผลไม้สดกล้วยฝรั่งมะกล้วยเตดนะเจ้าห้ามจิ้มพริกเกลือนะกินอย่างเงี้ยกินกล้วยก็กล้วยไปเลยกินมะม่านกับมะม่านไปเลยกินฝรั่งนะมะม่านกับฝรั่งอันเดียวกันเนาะกินมะกล้วยเตดก็กินมะกล้วยเตดไปกินส้มก็ส้มไปนะเจ้ากินให้ได้สัดส่วน2:1:1นะหมายความว่าผักผลไม้2ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนข้าว1ส่วนอย่างผู้สูงอายุส่วนใหญ่เพิ่นจะบ่ค่อยกินสัตว์ใหญ่แล้วเนาะวัวควายเนี่ยเพิ่นจะบ่กินกันละเนาะต่อไปนะเจ้าเกี่ยวกับกายดีกายดีเฮาต้องมีการบำรุงกระดูกดีนะอารมณ์ดีออกกำลังกายดีถึงเวลาก็ขับถ่ายดีเติมวิตามินดีนะบำรุงกระดูกนะเจ้าเฮาก็จะต้องเน้นแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแคลเซียมนะเจ้าถ้าบ่มีสตางค์ซื้อเป็นเม็ดเนาะเป็นแคปซูลมากินเนาะก็กินนมกินเต้าหู้กินปลาเล็กปลาน้อยนะกินผักใบเขียวนะเจ้าส่วนวิตามินดีนี่ก็จะอยู่ในปลาทะเลไข่แดงและเห็ดควรได้รับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือเย็นๆเพื่อกระตุ้นการสร้างวิตามินดีผู้สูงอายุต้องออกมาตากแดดนะเจ้าตากแดดเจ้าตากแดดมาแรงเนาะบ่ดีตากเมื่อวันนะตอนนี้ช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนแล้วก็แต่วันนี้ดีนะเจ้าฝนตกมาแต่เจ้าเลยเนาะอารมณ์ก็ต้องดีนะเจ้าอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะผู้สูงอายุนะจะต้องมีการทำสมาธิศึกษาธรรมะนะฟังตู้เจ้าพวกเนาะเล่นเกมผู้สูงอายุนะเจ้าเกมนี่นะแนะนำเพื่อเล่นเกมที่ไม่เครียดนะเจ้านะคือมันทำได้สบายสบายแบบต้องเครียดนะเจ้าถ้าเครียดทำแบบนี้เล่นนะเจ้าต้องทำใจให้มันสบายเพราะว่าถ้าเครียดนะความดันจะขึ้นนะเจ้าธรรมะเนาะอารมณ์ดีนะเกิดจาก5อแห่งความสุขอารมณ์แจ่มใสมองโลกแง่บวกอาหารถูกต้องตามวัยออกกำลังกายสม่ำเสมออนามัยที่ดีนะเจ้าและอดิเรกที่เพลิดเพลินและมีคุณค่าตลอดจนถึงการออกกำลังกายดีนะเจ้าก็มีในทั้งแต่เดินเนาะขยิงเท้าแกว่งแขนเนาะแล้วก็บางคนเต้นแอโรบิกได้กับเต้นฟ้อนกับฟ้อนไปนะเจ้าได้โมดรดน้ำต้นไม้ก็ได้กวาดบ้านถูบ้านก็ได้นะเจ้าหรือจะบ่นบอกว่าเดินเร็ว3นาทีเดินไว3นาทีเดินเร็ว3นาทีเดินช้า3นาทีทำวัน5ตัวเนาะอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะเจ้าก็จะได้ครบ30นาทีต่อวันนะถ้าทำได้ทุกวันโอ้ซ้ำดีนะเจ้าแล้วก็เติมวิตามินดีก็อย่าลืมไปให้โดนแดดแล้วก็ถึงเวลาเราต้องไปขับถ่ายนะเพื่อให้ลำไส้เราขับเคลื่อนได้ดีนะเจ้าบดีมีอาการท้องผูกนะนอกจากนี้เราจะต้องมีการอ่านหนังสือนะเข้าชมรมลดความเครียดนะเจ้าเพิ่มทักษะคือตัวเก่านะเจ้าวาดรูปก็ได้นะเจ้าไปไหนได้วาดรูปเล่นดนตรีนะบางคนเปิ่นเล่นกีตาร์อยู่คนเดียวห้องเพลงนะเจ้าหรือว่าไปเอวบางคนก็จวนหมู่กันไปเอวบางคนก็ปลูกดอกไม้นะทำนั่นทำโน่นนี่นั่นนะทุกอย่างนะเจ้าเป็นเพราะว่าหางานอดิเรกทำแล้วก็ทำให้สมองเราดีขึ้นมือถ้ามันได้ใจมันก็จะดีนะเจ้าซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็อันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือนอนหลับอย่างมีคุณภาพนอนหลับอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงในตอนกลางคืนให้สมองมันได้ซ่อมและกำจัดของเสียนะเจ้าโอ้พอเวลานะเจ้าเวลาหมดเวลาหมดตู้ทำนำรายการลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วก็มาปะกันใหม่ใหม่เนอะนะเจ้าวันเสาร์หน้าเนาะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาส ที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีบกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีบระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: แม่ย่านางที่มุงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับความเพียบระยะ
3: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตอนโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
2: ทำไมขับช้าแบบนี
4: ้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
4: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
2: อยู่เทิร์นตรงนี้เลยโอ้โห
3: นี่มันป้ายห้ามอยู่เทิร์นเห็นไหมนะป้า
2: ว้าวออนี่มันปาดมาเหรอ
4: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต Drive safely You know
5: ออนะป้าไม่ต้องยุละถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจรก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

0: ชัดชัวร์กับลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

เต็มเหนียวไปเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักเจ้าต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวมาแล้วจ้ามาอยู่เป็นกู้เป็นกิมกับคุณผู้ฟังนะเจ้าตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุ่น FM 95 MHz อยู่กับพี่ไลจุไรรัตน์นะเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังบนหน้าปัดวิทยุ95 MHz สวทลำพูนแล้วก็บนหน้า Facebook ไลฟ์ของพี่ไลวันนี้ได้โอกาสดีไลฟ์สดเทศกาลนึงรอเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะหันหน้าหันตาว่าเป็นจะใดเนาะอันคนคนนี้อย่าประมาณนี้แหละการรายการของเฮานะเจ้าได้รับการดูแลแล้วก็อนุเคราะห์นะเจ้ากับการจัดรายการของอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าอปมช.ที่มีทั้งเรื่องราวข่าวสารทั้งจังหวัดละปูนจังใหม่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ข่าวสารจากรัฐบาลนะเจ้าตี้คิดว่ามีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังก็เลยหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังนะเจ้ากับรายการอปมช.คุยข่าวขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนขอบคุณกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานเลยนะเจ้าตี้ดูแลกันและการกับการจัดรายการของอปมช.นั่นเองนะเจ้าหรือว่าเป็นอาสาสมัครในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์นั่นเองเจ้าก็วันนี้ก็เช่นกันนะคุณผู้ฟังมาเจ้านี่ที่ไหนฝนตกห้องอ้อนี่ทักทายนะเจ้าบนหน้า Facebook ไลฟ์ของพี่ไลส่งหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กันได้เน้ออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจในการจัดรายการของเฮากู้วันเสาร์เวลา 11:00 นไปๆนะเจ้าตี้มาเจอมาปะคุณผู้ฟังกันที่นี่ตวยแล้วก็ในตอนเจ้านี่บ้านพี่ไลนี่ฝนอ้อยเน้อตอนแรกก็ยังกึดนะเอ๊ะน่าจะตกหนักตกหลายกว่านี้เพราะว่าพยากรณ์อากาศเพื่อก็เตือนกันไว้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นการที่ใครทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์การอย่างเงี้ยเพิ่นบอกว่าช่วงนี้นี่เป็นพายุฤดูร้อนนะเจ้าก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนเนาะหน้าฝนอย่างแต่เนี่ยลมหลวงมันจะมากันก่อนเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพืชผลทางด้านการเกษตรกาหรือว่านะเจ้าบ้านเรือนบ้านจองห้องหอของเฮาที่มันบ่ค่อยแข็งแรงหมู่ปะหมู่อย่างเงี้ยโอ้มันผ่านมาเป็นปีมันอาจจะชำรุดทรุดโทรมกันไปกาหรือว่าจะใดก็ลองไปเขย่าพอไปพอไปกอยเผื่อว่ามันจะได้ป้องกันกันไว้ก่อนที่มันจะล่มเข้าใส่เฮาอีเนาะและการขับรถก็เหมือนกันเนาะคุณฟังเนาะขับรถไปที่ไหนตั้งใดทำภารกิจไหนตั้งใดตั้งใดก็ตามแต่เน้อช่วงนี้เฮ้อเอาอย่างก็เอาจ้องเนาะพยางอย่าหรือว่าอย่างที่มันสามารถป้องกันฝนนั้นได้อย่าก็เอาใส่ตีรถไว้ก่อนเอาไว้เลอะนะมันตึงได้ใจนะเพราะว่าบางทีแล้วเนาะแล้วหิมอย่างหนึ่งเกี่ยวกับขับรถไปแล้วไปเจอลมหลวงอย่าบดีโอ้ใครพลิกบ้านใครพลิกบ้านจะไปบ้านติ๊กๆอย่าขอเพิ่นบอกว่าเฮ้อจอดพักก่อนเนาะจอดพักเผื่อว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นตั้งหน้ามันอาจจะร้ายแรงกาหรือว่าจะไรเฮากับบ่ฮู้ได้เพราะฉะนั้นพักก่อนเนาะเผื่อความปลอดภัยของตัวเก่าแล้วก็ห้ามใจเนอเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารอย่างต่างๆอย่าเฮาอาจจะเป็นสายล่อฟ้าก็ได้เหมือนกันเวลาลบก็บ่ดีไปลบในเนาะปืนเก้าไม้ใหญ่ๆนะเผอๆนะ1มันอาจจะเป็นสายล่อฟ้า2กิ่งไม้มันอาจจะหักตกลงมาใส่ได้เหมือนกันอย่าขอให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันแล้วกันนะด้วยความห่วงใยนะเจ้าก็ข้อสำคัญเลยก็ติดสถานการณ์นะเจ้าเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันตัวกันแล้วกันในช่วงนี้เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับรายการอปมช.คุยข่าวเนาะตี้อยากจะให้ทุกคนนะเจ้ามีชีวิตที่ดีแล้วก็มีกำลังใจที่ดีแล้วก็ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองนะเจ้าวันนี้ก็มีข่าวสารที่หยิบยกมาเล่าคุณผู้ฟังนะเจ้าแม้กระทั่งในเรื่องราวของค่าครองชีพเนาะที่มันจะมีการโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมันเป็นยังไงอีแน่รวมถึงนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของนะการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดเพราะว่าช่วงนี้มันจะเข้าฤดูฝนกันแล้วอย่าใครป่ามันอาจจะไปใครอย่างจังใดมันมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแต่เน้อใครที่จะไปทำการประมงในช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะเจ้าแล้วก็ยังจะมีข่าวสารบอกบุญคุณผู้ฟังกันในเรื่องราวของงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะเจ้าก็คือว่าเป็นเดือนสำคัญนะเจ้าของพี่น้องต่างละนาของเราเลยก็ได้ก็คืองานของครูบาเจ้าศรีวิจัยที่เราจะจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนกันนั่นเองนะเจ้าส่วนรายละเอียดต่างๆฟังผลงานเพลงกันก่อนเดี๋ยวสักกรรมปิกมาลางๆที่เรายืดเส้นยืดสายเต็มเหนียวกันไปแล้วนะเจ้าเราไป
เอาฟังนี่แห่มสักเพลงหนึ่งเพื่อคุณผู้ฟังจะได้แบบกระชุ่มกระชวยแห่มกำหนึ่งกันแล้วกันเจ้า

ตอนนี้ไม่ต้องแอร์ฟันกันแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นแล้วในวันที่25พฤษภาคมนี่แหละแต่ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นนะเจ้าต่างคณะรัฐมนตรีเนาะเปิ้นก็ต้องมีเปิ้นบอกว่ามีการประชุมกันแล้วประชุมกันอีกแล้วก็มีการจัดสรรไอ้อย่างเฮ้อมันลงตั๋วเพื่อพี่น้องประชาชนหรือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้บาเลื่อมล่ำกันประมาณนี้แหละเนาะเมื่อวันที่ผ่านมานะเจ้าต่างคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบในพระราชกฤษฎีกานะเจ้าพระราชกำหนดที่จะร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านนะเจ้าบรรเทาค่าครองชีพปรับโครงสร้างพลังงานเสนอสภาในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี่นะเจ้าซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเจ้าว่าโครงการแต่ละโครงการกว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีมติจากหลายๆฝ่ายไม่ใช่ว่าเป็นเพิ่นมีการอนุมัติโดยที่บ่บอกบ่กล่าวหรือว่าบ่ได้ปรึกษาหารืออย่างนี้บ่ใช่นะเจ้าเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชกำหนดเพื่ออำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็การสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้จ่ายใน2 แผนงานโดยการเจ้าแผนงานที่1ก็คือนะเจ้าช่วยเหลือนะเจ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการจำนวน200,000 ล้านบาทแล้วก็ซึ่งเฮาเอ๊ะมันจะเอาไปช่วยอย่างใดนะเจ้าก็คือโครงการไทยช่วยไทยพาสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์คาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันนะเจ้าปลายเดือนพฤษภาคมนี้ที่เห็นเพิ่นตั้งตุ๊กตาไว้นะเจ้าประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนั่นแหละประมาณวันที่25จะได้ก็ติดสถานการณ์กันต่อไปกันแล้วกันเนาะในขณะเดียวกันนะเจ้าแผนงานที่2ก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อแต่เศรษฐกิจจะชะลอตัวจึงจำเป็นต้องออกนะเจ้าพระราชกำหนดเพื่อบรรเทานะเจ้าผลกระทบค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนประคองนะเจ้ากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะเจ้าบ่ฮื้อหยุดชะงักแล้วก็เร่งที่จะปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศรวมถึงนะเจ้าการที่เฮาจะรักษาวินัยนะเจ้าการคลังอย่างเคร่งครัดตวยแต่ในด้านของนะเจ้านายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิ้นก็ได้บอกว่าการตราร่างพระราชกำหนดกู้เงินจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและผลกระทบการปรับโครงสร้างพลังงานจะช่วยลดต้นทุนนะเจ้าเฮ้อกับภาคธุรกิจภาคครัวเรือนเพื่อความมั่นคงนะเจ้าทางพลังงานนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดการลงทุนสู่ระบบเศรษฐกิจจึงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างไปพร้อมกับการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับในเรื่องราวของการกู้เงินนะเจ้ากู้เงินของรัฐบาลนะเจ้าภายใต้พระราชกำหนดนั่นนะเจ้าคาดว่าจะส่งผลให้หนี้สาธารณะปรับเพิ่มขึ้นยะแต่ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะนะเจ้าแล้วก็โดยมีแผนการชำระหนี้ให้ชัดเจนโปร่งใสสำหรับขั้นตอนนะเจ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นการประกาศในกิจจานุเบกษาแล้วก็นำขึ้นชี้แจงนะเจ้าในการประชุมสภาวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ตวยการตั้งเป้าพิจารณาโครงการนะเจ้าที่เสนอทั้งหมดทั้งมวลนะเจ้าเปิ้นจะต้องฮึดเซตภายในวันที่30กันยายน2569แล้วก็สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้วันที่30กันยายน2570ตวยอันนี้ก็ถือว่าแต่ละของกว่าโครงการนั่นนะเจ้ากว่าจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีการประชุมกันหลายรอบเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายมันมีการเลื่อมล้ำกันนั่นเองแล้วก็ที่เฮาฮู้กันนะเจ้าว่าบอกว่าจะเป็นสถานการณ์การคัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการนะเจ้าที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพในด้านพลังงานของโลกส่งผลให้ประเทศไทยของเฮาก็ได้รับผลกระทบนะเจ้าแล้วก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะที่จะซ่อนทับแล้วก็มีความรุนแรงได้ในบางเรื่องที่เฮาได้สัมผัสกันมาโดยเฉพาะเรื่องราวของพลังงานเนาะจากวิกฤตต่างๆตัวนี้แหละติงซึ่งทางรัฐบาลก็ได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็มีการพิจารณานะเจ้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็บรรเทาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะเจ้าลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักแล้วก็การสนับสนุนกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางซึ่งมีข้อนะเจ้าจำกัดในด้านรายได้แล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการปรับตัวในภาวะค่าของชีพนะเจ้ารวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดน้อยตัวอันนี้แห่งก็เจ้าว่าป้นจะต้องนำทุกปัญหาทุกภาคส่วนทุกอย่างเนี่ยเอามาคิดนะเจ้าเอามาคิดมาตรองแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ครบถ้วนทั้งด้านทุกด้านเนี่ยจะต้องตอบปัญหาได้ตัวนะเจ้าซึ่งคณะรัฐมนตรีนะเจ้ามีการอนุมัตินะเจ้าให้กระทรวงการคลังกู้เงินนั่นนะเจ้าเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปัญหาตามที่ได้อู้ได้เอ่ยไปนั่นเองนะเจ้าซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเปิ้นก็มีแผนการนะเจ้าดังที่พี่ไหลได้บอกว่าเปิ้นมี2แผนงานหลักโดยการเนาะที่จะต้องเข้าไปช่วยเป็นนะเจ้าประเด็นที่มีผลต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยตรงเลยอย่างรายละเอียดของแผนงานที่1เนาะที่ได้อู้ตะกี้ไปก็คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านวิกฤตด้านพลังงานนะเจ้าแล้วก็เพื่อบรรเทาค่าของชีพกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าบ่ฮื้อมีการหยุดชะงักลงไปนั่นเองแล้วก็ในอาชีพต่างๆบอกว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์มีการปรับสัดส่วนนะเจ้าแต่ก่อนนี้คนละ50 50แม่นก่อ
รัฐบาลจ้อย50แล้วก็ตัวเฮา

นี่ยจ่าย50คนละครึ่งแต่ตอนนี้ไปจะเป็นไทยช่วยไทยพาดนะเจ้าที่จะปรับสัดส่วนในการจ่ายนะเจ้าคือรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายให้เฮา60แล้วก็พี่น้องประชาชนจ่าย40พี่เนาะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยกำหนดรอบไหว้30ล้านคนคนละ 4,000 บาทโดยการนะเจ้าโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคมนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ติดสถานการณ์ไว้ว่ามันจะเป็นจะได้นะเจ้าส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระบบนะเจ้า 13.2 ล้านคนจะมีการทบทวนการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมไม่ได้ถูกทบทวนมานาน9ปีแล้วเพื่อที่จะให้เงินช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำที่สุดแล้วก็โปร่งใสที่สุดเลยผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ใหม่จะได้รับการช่วยเหลือในกรณีต่างๆตามสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะได้รับเงินเพิ่มนะเจ้าเติมเข้าบัญชี 4,000 บาทคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นติดตามข่าวก็ติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเจ้าปลายเดือนพฤษภาคมมีอย่างเปลี่ยนแปลงนักขนาดเหมือนกันเน้อแล้วก็แผนงานที่2ในการกู้เงินของรัฐบาลมานี่นะเจ้าแผนงานที่1ว่าไปแล้วแผนงานที่2เพิ่นมีวัตถุประสงค์นะเจ้าเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานทางเลือกแล้วก็พัฒนาทักษะพี่น้องประชาชนและนวัตกรรมต่างๆเป็นการนะเจ้าเพิ่นบอกวัตถุประสงค์ของตัวนี้ก็คือเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้พลังงานเพื่อมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานทางเลือกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตการใช้นะเจ้ายานพาหนะที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงนะเจ้าการลดใช้พลังงานฟอสซิลที่จะทำให้พลังงานมีประสิทธิภาพและก็ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทางเลือกนะเจ้าเป็นเพิ่นบอกว่าจะเป็นการติดตั้งอินอสาธานีบรรจุไฟฟ้าการสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่การช่วยนะเจ้าการพึ่งพิงพลังงานต่างประเทศต่อวิกฤตในอนาคตเป็นการพัฒนากันไปนะเจ้านอกจากนี้รัฐมนตรีนะเจ้าเปิ้นยังได้อนุมัตินะเจ้าการร่างพระราชกำหนดอำนาจของกระทรวงการคลังที่มีการกู้เงินไปนั่นก็เพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาฮือกับพี่น้องประชาชนดังที่ได้อู้ได้เอ่ยไปนะเจ้าพอสังเขปเนาะเพราะว่านะเจ้าในการกันกรองต่างๆเนี่ยกว่าจะอนุมัติฮือกระทรวงการคลังกู้ได้เนี่ยตามคณะกรรมการนะเจ้าเปิ้นก็มีการอู้กันหลายฝ่ายนะเปิ้นมีการกันกรองการจ่ายเงินกู้ว่าเอ๊ะถ้ากู้มาแล้วเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินกู้กันจะได้เนาะแล้วก็จะมีใครต้องเป็นกรรมการคณะอนุกรรมการอีกอย่างต่างๆตัวอ่ะมันก็เลยทำเฮ้อนะเจ้ากว่ามันจะคลอดออกมาได้บ่ใช่ว่าการตัดสินใจของบุคคลคนเดียวนี่ต้องเข้าใจกันตามนี่ตัวนะเจ้าซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเจ้ายืนยันว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือนะเจ้าการยุติความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยจะสู่เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งจะต้องทำกันทันท่วงทีแล้วก็จำเป็นที่จะจ้องใจเครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่จะมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยหลักการและเหตุผลดังกล่าวพระราชกำหนดฉบับนี้จึงจะเป็นทั้งเครื่องมือในการพาประเทศผ่านวิกฤตแล้วก็เป็นการวางแผนรากฐานเพื่อลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจในอนาคตตัว
โดยยังคงรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้แม้ไม่ได้ทำให้ปัญหาเป็นวิกฤตของโลกหายไปแต่จะทำให้คนไทยมีแรงรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการประคับประคองนะเจ้าคนที่มีกำลังน้อยกว่าเฮ้อสามารถเดินฝ่าวิกฤตทั้งนี้ไปตัวกันอีกทั้งยังทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีความพร้อมสูงสุดในการที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ตัวโดยเหตุผลนี้แหละนะจึงมีการอนุมัตินะเจ้าเฮ้อมีการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั่นนะส่วนในด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าก็ได้อู้ว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตปากท้องอย่างนักเลยนะแล้วก็บ่ได้มีนะเจ้าเพียงละลอกเดียวแต่กำลังจะคลื่นต่อเนื่องคือมันต้องตัวมันเป็นละลอกไปละลอกแรกเนี่ยราคาพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนที่เราได้เจอกับวิกฤตช่วงที่ผ่านมาละลอกที่สองเนี่ยคือกำลังลุกเข้าไปสู่ต้นทุนอาหารแล้วก็สินค้าอื่นๆที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ละลอกที่สามนะเจ้าก็คือกำลังซื้อของประชาชนจะเริ่มลดลงส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบทั้งสองด้านทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่จะมีรายได้ลดลงแต่ต้นทุนการผลิตมากสูงขึ้นการตาร่างพระราชกำหนดกู้เงินจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและส่งผลกระทบนะเจ้าส่งผลจากการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในการผลิตนะเจ้าภาคธุรกิจภาคครัวเรือนแล้วก็ความมั่นคงทางด้านพลังงานรวมถึงนะเจ้าสามารถที่จะดึงดูดกันลงทุนนะเจ้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้แห่งตัวถือว่าเป็นไกแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างนะเจ้าไปพร้อมๆกับการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนกันนั่นเองเนาะส่วนนะเจ้าผลกระทบในหนี้สาธารณะนะเจ้าแล้วก็ความยั่งยืนของกระทรวงการคลังนั่นนะเจ้าก็ถือว่ามีการเตรียมนะเจ้าเตรียมการนะเจ้าเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะเพื่อทุกอย่างเนี่ยมันเดินไปควบคู่กันเราต้องมีการนะเจ้ารองรับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนานาไปพร้อมๆกันภายใต้การนะเจ้ากรอบบริหารจัดการหนี้สาธารณะนะเจ้าแล้วก็กำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะรวมถึงอื่นๆเนี่ยเพื่อมันไปพร้อมๆกันโดยที่บ่มีการเลื่อมล่ำกันนั่นเองนะเจ้าซึ่งขั้นตอนต่างๆนั้นนะเจ้าก็มีการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาและนำขึ้นชี้แจงในการประชุมนะเจ้าในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงกันนี้แหละทั้งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภานะเจ้าทั้งนี้หน่วยงานต่างๆนะเจ้าต้องเสนอโครงการตามวัตถุประสงค์กับพระราชกำหนดฉบับนี้มี11มาตราที่จะต้องมีการระบุนะเจ้าวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนแล้วก็คณะกรรมการการกรองจะดูโครงการก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นะเจ้าถือว่าเป็นการเร่งด่วนการตั้งเป้าพิจารณาโครงการนะเจ้าที่เสนอทั้งหมดนี้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569ส่วนกรอบเวลาการเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายนะเจ้าในจนถึงวันที่30กันยายน2570อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดต่างๆนะเจ้าที่นำมาเล่ากล่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นในการสื่อสารนะเจ้าหรือว่าแนวทางต่างๆนะเจ้าขอให้พี่น้องประชาชนก็ติดสถานการณ์จากสื่อที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความแม่นยำสื่อที่เชื่อถือได้ก็คือสื่อที่มาจากส่วนของรัฐบาลนี่เนาะหรือว่าของกรมประชาสัมพันธ์ในอย่างประมาณนี้แหละเราก็จะพยายามนะเจ้านำมาเสนอมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันนั่นเองนะเจ้าอันนี้คือรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์ดูแลคุณผู้ฟังกับรายการของเรากู้วันเสาร์เวลา11โมงไปเนาะที่มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็
นำเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกันนั่นเองบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็บน Facebook Live ของพี่ไลนะเจ้าไปฟังเพลงกันก่อนในช่วงหน้าพิกมาตามต่อกับเรื่องราวของจังหวัดลำปูนที่จะเกิดขึ้นนะเจ้ากับความพร้อมนะเจ้าในการที่จะจัดงานธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีคูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเดี๋ยวสกามปิกมาเจ้า

ฝ่าสายลมนี้นะเจ้าส่งกำลังใจกับรายการอปมช.คุยข่าวไปหาแฟนรายการของพี่ไลทุกที่ทุกทางบอกว่าจะกำลังฟังอยู่บนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์สวท.ลำพูนหรือว่าบน Facebook ไลฟ์ของพี่ไลเฮาบ่ได้สัมผัสกันด้วยกายแต่เราสามารถสัมผัสกันด้วยใจนะเจ้าด้วยใจติ๊กเกอร์ตึงหากันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ตลอดเวลากันนั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้ได้เกริ่นถึงในเรื่องราวของการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมนะเจ้าธรรมญาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าก็ทำนะเจ้าเพื่อต่อเนื่องแล้วก็พักดันชื่อเสียงของครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกของเฮากันนั่นเองเพิ่นมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะเจ้าที่ห้องประชุมของโรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหลีพุนชัยนะเจ้าโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้กับนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานนะเจ้าสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าครั้งที่1ทับ2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าวาดวัดพระธาตุหลีพุนชัยนะเจ้าแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดลำพูนของเฮานำคณะทำงานทั้งภาคพระสงฆ์และคารวาสเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้แล้วก็เสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิจัยนะเจ้าเข้าสู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกภายใต้กิจกรรมธรรมญาตาเดินเทศสันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกกำหนดจัดขึ้นในวันที่1ถึง11มิถุนายน2569โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์นะเจ้าเพื่อที่จะสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลกเฮ้กับนะเจ้าประชาชนในจังหวัดลำพูนจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้นะเจ้าอีกทั้งเป็นการร่วมแรงศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาศรีวิจัยนะเจ้าต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในปี2569ของเฮากันนั่นเองซึ่งกิจกรรมจะเริ่มกันนะเจ้าในวันที่1มิถุนายนนะเจ้าที่จะเริ่มเนาะเริ่มเดินทางนะเจ้าเพิ่นจะเดินเนาะอันนี้คือธรรมญาตราไปกันเดินเท้านะเจ้าเข้าสู่สถานที่สำคัญสำคัญต่างๆยังไม่ได้ตื่นหนึ่งมิถุนาเนี่ยก็จะไปที่วัดพระบาทห้วยต้มตำบลนาซายแอมเพอรี่อันนี้เริ่มออกเดินทางวันที่สองนะเจ้าจะเดินนะเจ้ามาถึงวัดพระพุทธบาทผาน้ำตำบลป่าไผ่แอมเพอรี่ซึ่งนะเจ้าละวันที่3เนี่ยจะเดินมาถึงวัดแม่ตื่นเนาะตำบลแม่ตื่นอำเภอลี่วันที่4มาถึงวัดบ้านปางนะเจ้าตำบลศรีวิชัยแล้วก็วันที่5ถึงวัดห้วยละตำบลปราภูอำเภอบ้านโฮงวันที่6นะเจ้าถึงวัดบ้านโฮงหลวงเนาะตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงวันที่7บ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องวันที่8วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงตำบลบักกอกอำเภอป่าซางวันที่9มาถึงวัดรมณียารามวัดกุลมรรคตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนวันที่10เดินทางถึงวัดจามเทวีนะเจ้าอำเภอเมืองลำพูนและวันที่11อีกดีกว่าตลอดการระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยตื่นเจ้ามา7โมงเจ้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นแล้วก็8โมงเกินก็จะเป็นการเคลื่อนขบวนธรรมญาตาจนกระทั่งถึง6โมงแรงอีเนาะก็จะเป็นการสวดมนต์นะเจ้าบารมี30ตัดของครูบาเจ้าศรีวิจัยแล้วก็หนึ่งทุ่มนะเจ้าจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งการทำบุญถวายผ้าป่าแล้วก็สองทุ่มจะเป็นการเจริญจิตภาวนาอันนี้ตลอดระยะเวลาแต่ละวัดที่ได้เดินทางไปถึงนะเจ้าตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหนึ่งตีพี่ไหลได้อู้ได้เอ่ยไปนะเจ้าเส้นทางของธรรมญาตรานะเจ้าเดินเทศสันทีจะมีประมาณนี้จนกระทั่งนะเจ้าถึงวันที่11มิถุนายนจะมีการจัดกิจกรรมณวัดจามเทวีและวัดพระธาตุหลีพุนชัย
ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปโดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยเนื่องในโอกาส150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิจัยณพระวิหารวัดจามเทวีพิธีส่งน้ำกูครูบาเจ้าศรีวิจัยการแสดงซอปื้นเมืองเรื่องครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลกและจะมีการเคลื่อนขบวนครูบาเจ้าศรีวิจัยพร้อมกับขบวนเครื่องสักการะแห่ของพลังศรัทธามหามวลมหาชนนะเจ้าของวัดต่างๆแล้วก็ทั้ง8อำเภอนะนะวัดต่างๆแล้วก็ในภาคส่วน8ภาคส่วนเนาะจะมีความเกี่ยวข้องสู่วัดพระธาตุหลีพุนชัยและจะมีกิจกรรมนะเจ้าประกาศยกย่องน้อมนำครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลกหน้าลานพระวัดพระธาตุหลีพุนชัยนะเจ้าแล้วก็นำเสนอเรื่องราวครูบาเจ้าศรีวิจัยผ่านสื่อผสมรับฟังพระธรรมเทศนารายงานความคืบหน้าการนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลกแล้วก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะเจ้าเตรียมร่างกายพร้อมกันหรือยังที่จะเดินทางนะเจ้าธรรมยาตราเทศสันถีบางทีเขาเดินจากอำเภอลี่มาบ่ได้เขาไปห้าบอติกูลมากบ่เพิ่นจะเดินทางมาถึงติกูลมากเนาะอันนี้นะเพื่อนผมว่าภัยจะเป็นแนวร่วมห้องเพราะว่าถ้าเดินมาแต่อย่างก็อำเภอลี่อำเภอบ้านโฮงก็จะบ่ไหวก็หายเนาะเพราะฉะนั้นวันที่9อีน่ะเขาไปปาร์กกันที่วัดกุลมากบ่อีน่ะเนาะเอาในเมืองเฮานี่แหละแล้วก็วันที่10ก็เข้าสู่วัดจามเทวีเนี่ยน่าสนใจแต่ตอนนี้เฮ้อเตรียมร่างกายให้พร้อมกันก่อนเพื่อที่จะร่วมนะเจ้าเดินทางนะเจ้าธรรมยาตราแต่บางคนนี่นะพ้นไปตั้งเก้าติตั้งแต่ว่าอําพระบานห้อยต้มมาเลยนะอันนี้ต้องสาธุบุญตวยแตะเลยนะเจ้านะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลจุเรราเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้นะฝากบอกกันต่อๆกันไปตวยเนอหลังจากฝนมันมาจะมากันแล้วอีเนาะแล้วก็สังเกตว่าถ้าหน้านี้แหละมันจะเริ่มที่จะมีนะเจ้าปลาที่จะออกไข่แต่ช่วงนี้นะเจ้ากรมประมงเปิ้นห้ามจับสัตว์ห้ามจับดอกห้ามจับจะใดเปิ้นบอกว่าคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในฤดูน้ำแดง2569ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15สิงหาคม2569ปนห้ามจัดสัตว์แนมเด็ดขาดไข่ที่ไปอันอย่างก็ไปซ่อป่าอีนอเหวแนะนำต่างๆฟังกันไว้เนอบอกต่อๆกันไปตวยห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงโดยเครื่องมือการทำประมงด้วยวิธีการต่างๆใดๆในแหล่งน้ำสาธารณะของจังหวัดลำปูนเลยนะฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้อันนี้สำนักงานประมงจังหวัดลำปูนประกาศเลยนะเจ้าถ้าเกิดว่าบ่เข้าใจจะได้สอบถามกันได้ที่053 511 430ได้เลยนะเจ้าเพราะว่าเป็นการงดจับปลาฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืนนั่นเองแต่เครื่องมือเพิ่นก็มีข้อแม้บางคนนี่อาจจะมีอาชีพที่บอกว่าจับปลาอีเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นยกเว้นได้เหมือนกันเนอว่าเครื่องมือประเภทไหนที่สามารถเอาไปจับได้เหมือนกันก็คือการทำประมงโดยใช้เบ็ดอีเนาะเบ็ดยกเว้นนะเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยการกระชากเอียบได้เบ็ดนิ่มได้และสองเปิ้นบอกว่าการทำประมงโดยใช้ตะแกรงสวิงนะเจ้ายอหรือว่าชนางที่มีความกว้างบ่เกิน2เมตรและมีไม่ทำการประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปอันนี้ก็บ่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคนที่ทำการประมงเพื่อจะหูเรื่องเนาะแล้วก็การทำประมงโดยใช้สุ่มฉมวก
ซั่วซ่อมอีกอะใส่กาตุ้มกาอีจู้กาอีหนออันนี้ได้การทำประมงโดยใจแห่แห่ที่มีความลึกบ่เกิน6ศอกประมาณ3เมตรอันนี้ได้แน่ปั้นก็มีข้อยกเว้นให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพทำการประมงเหมือนกันแต่ว่าการประมงนั้นมันก็มีหลายเดี๋ยวนี้ยิ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็มีการพัฒนานะเจ้ามีการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือให้มันได้ป่านักๆจะได้มีรายได้นักๆแต่ถ้าเกิดว่าผิดประเภทปุ๊บมีการจับนะเจ้าตั้งแต่ปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 บาทโอ้นักขนาดเหมือนกันเน้อนะอันนี้ฝากบต.ต.กันไปแล้วก็ระมัดระวังกันการทำมาหากินในช่วงนี้ตัวกันแล้วกันนะเจ้าช่วงทิ้งท้ายในรายการของเฮาหลายตี้หลายตางมีการส่งน้ำพระบรมธาตุแต่ละวัดแต่ละวากันตัววันนี้วันสุดท้ายของพระอารามหลวงจังหวัดลำพูนของเฮามี2ตี้เนาะมีตี้วัดพระธาตุหลวงพุนชัยกับวัดพระบาทตากผ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ตี้พระอารามหลวงวัดพระบาทตากผ้าเปิ้นก็มีการส่งน้ำพระธาตุเปิ้นตวยก็จะได้ก็ขอเชิญชวนไปร่วมทำบุญกันได้ไปตอนนี้ก็ยังตันกันอยู่เนอปีก่อนก็นี่จะไปอะไรจะไปฟ้อนถวายตลอดโอ้นะเจ้า400กว่าขั้นที่เขาจะเดินขึ้นไปบนพระธาตุเปิ้นเนาะถือว่าน้อยกว่าอย่างก็ดอยขม่อแต่ก็สูงชันพอสมควรเหมือนกันนะอันนี้กับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไรจูไรราเจ้าได้เวลาล่ำลาคุณผู้ฟังกันแล้วเวลาหมดเวลาเสี่ยงกันแล้วเนาะขอบคุณที่อยู่ไปกู้เป็นกิมกับพี่ไรบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็บนหน้าเฟซบุ๊กไลฟ์ตัวเนอะขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนน้องๆทั้ง2หน่วยงานเจ้าวันนี้ล่ำลากันไปก่อนเดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้าพี่หมูอู้มาจากกันใหม่ด้วยความรักความห่วงใยจากใจดูแลรักษาสุขภาพกันตัวโชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาร์โกสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนตัวแทนผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
3: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญาพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดฐานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
4: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้มิใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
6: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอะสิ่งที่ท่านทำไว้อะมันเยอะมาก
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
11: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
10: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
13: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งโรยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานโดยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
14: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำที่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
13: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัส และเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
15: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
13: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
16: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
17: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมวิทยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
16: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
18: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
19: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์

0: ส่วน
1: ม
0: ระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขาก็มีแผนอยู่แล้ว
1: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยี่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยี่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค ทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่ค

0: กลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกWHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอํากำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ประเภททีมชายเดี่ยวมือสองทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้จีโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2-1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6-7ไทยเบรก3-7และชนะใน2เซตถัดมา7-5และ6-2ขณะที่เดี่ยวมือหนึ่งโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1-2เซต6-0 6-7ไทยเบรก0-7และ3-6ทำให้เสมอกัน1-1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1-0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2-1เซต6-4 5-7และ6-4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชรเลได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2-0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบไฟนอลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูโรเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงค์เฟิร์ต3-2ทำให้ดอร์ทมุนด์มี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่บาเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงค์เฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
2: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
3: การแข่งขันครั้งนี้นะครับ 10K Thailand Championship ก็จะเป็นดัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จับติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
2: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางริติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า1,500,000บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้ และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
4: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแม่คิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่น generation to generation แล้วก็แม่หวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น rising star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวทีโคคัพ
1: ทางนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไซพาณิชคาดนาครายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
7: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิลันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtancc.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียมสำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งและที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง สิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ๆถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ท่านกำลังเฮือเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

ังที่เคารพทุกท่านซอที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้คือซอเรื่องประเพณีวิถีชาวบ้านประพันธ์บทซอโดยคุณแม่จันสมสายทาราเรียบเรียงและซอโดยพี่อ้ายกวนดาเชียงตาและน้องแสงเอ้ยสุริยะมนขอเชิญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 58 จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
11: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16 6,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวน1ลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระราชินีฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคม2569ในวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยสู่เวทีสากลด้วยชุดเดรสโค้ทแขนยาวตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่าจากหมู่บ้านสีเมืองยูจังหวัดลำพูนตัวผ้าทอสอดดิ้นเงินในโทนสีเงินโบราณให้ความรู้สึกเรียบหรูและร่วมสมัยเสริมความละเอียดอ่อนด้วยงานปักมือขนาดเล็กโดยใช้ลูกปัดและคริสตัลสีดำกระจายทั่วทั้งชุดสะท้อนถึงความปราณีตของช่างฝีมือไทยและความเป็นสากลได้อย่างลงตัวแสดงถึงพระสิริโฉมอันงดงามและความถูกต้องตามกาลเทศะในระดับรัฐพิธีและยังเป็นความภาคภูมิใจของประสบกรณิกรชาวไทยที่ได้เห็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากส่วนภูมิภาคได้รับการเชิดชูบนเวทีระดับสากลการทรงเลือกใช้ผ้าไหมยกดอกลำพูนในวาระสำคัญนี้ถือเป็นพระราชปณิธานในการสืบสารและสร้างมูลค่าให้กับงานศิลปาชีพไทยให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าในสายตาชาวโลกสถาพรสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้บ่าย2 โมง 10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอนุนันตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคย50นาทีนี้มีสาระดีๆพร้อมเพลงเพราะๆมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันในบ่ายวันนี้บ่ายวันเสาร์ที่ต้องบอกว่าต้อนรับในส่วนของการหยุดพักผ่อนในสุดสัปดาห์นี้ชาร์จพลังงานกันให้เต็มที่ก่อนที่จะไปสู้งานกันต่อกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับหลายๆท่านก็เลือกที่จะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ต้องบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้สัปดาห์นี้เหนื่อยเหลือเกินสัปดาห์นี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าโอ้วันนี้เหนื่อยก็ขอให้รายการนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่หิวใจกันด้วยเพลงเพราะๆพร้อมด้วยเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันในวันเสาร์แบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยนิดนึงเรื่องของไฟฟ้ากันสักนิดนึงบางคนบอกว่าโอ้ไหนบอกว่าจะหิวใจทำไมมาคุยกันเรื่องฟงเรื่องไฟเรื่องอะไรแบบนี้คือมันมีเทคนิคสั้นๆเล็กๆคุณผู้ฟังเรื่องของการควบคุมเครื่องปรับอากาศมันถือว่าคุมค่าไฟได้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าพอช่วงสถานการณ์พลังงานแบบนี้เนอะค่าฟงค่าไฟเรื่องของการใช้พลังงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักการใช้เครื่องปรับอากาศที่ถูกต้องเราก็สามารถควบคุมเรื่องของค่าไฟได้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ

นะครับบางคนบอกว่าเนี่ยเครื่องปรับอากาศนะโอ้โหเวลาเปิดในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงอากาศร้อนเนี่ยกินไฟมากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็สามารถควบคุมค่าไฟได้ด้วยข้อมูลตรงนี้จากกระทรวงพลังงานนะครับเขาบอกว่าให้ดูเรื่องของการใช้งานของเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นี่แหละอย่างแรกเลยการร้อนก่อนเปิดจะช่วยได้มากเวลาสมมติว่าบ้านเราเนื้อสมมติเวลาเราเปิดม่านหมดเลยเนี่ยแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยแดดส่องเข้ามาร้อนมากๆเพราะฉะนั้นการร้อนก่อนเปิดเนี่ยจะช่วยเรื่องของการควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ดีอย่างเช่นการปิดม่านกันแดดปิดห้องให้สนิทระบายอากาศร้อน 5-10 นาทีแล้วก็ล้างแผ่นกรองทุก 2-4 สัปดาห์ช่วยได้มากนะครับหลังจากนั้นครับตั้งให้พอดีตอนเปิดตั้งในที่นี้คืออะไรตั้งอุณหภูมิให้พอดี 26-27 องศานะครับเปิดโหมดคูลแล้วก็แฟนออโต้แฟนออโต้คือความแรงของพัดลมเนอะนะครับแล้วก็ให้เปิดพัดลมช่วยเปิดพัดลมช่วยในที่คือพัดลมที่เป็นพัดลมตั้งนะครับช่วยได้รวมไปถึงไม่ตั้งต่ำจัดเกินไปคืออุณหภูมิต้องไม่ต่ำจัดตรงเกินไปนะครับคุมการเสถียรตอนใช้งานตั้งสลีปโหมดตอนนอนเอาไว้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดเอาไว้อย่างผมเนี่ยตั้งเวลาปิดไว้ผมจะเปิดในช่วงแบบว่าผมจะเปิดในช่วงแบบก่อนนอนเนื้อประมาณ3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มแล้วก็ตั้งเวลาปิดไว้ตอนให้มันปิดตอนประมาณตี4ครึ่งเกือบตี5อะไรแบบนี้นะครับแล้วความเย็นมันก็ยังอยู่เราตื่นมา6โมงเช้าหรือว่า7โมงเนี่ยมันก็ยังมีความเย็นอยู่นะครับรวมไปถึงไม่ปรับอุณหภูมิถี่จนเกินไปแล้วก็เลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มความร้อนในขณะที่เราเปิดแอร์นะครับปิดให้ถูกวิธีครับบินปิดก่อนออกจากห้อง 20-30 นาทีนะครับปิดเบรกเกอร์เมื่อเสี่ยงนะครับเช่นไม่อยู่บ้านหลายวันก็แนะนำให้ดึงเบรกเกอร์ลงหรือว่าช่วงที่ไฟดับไฟตกบ่อยๆก็ให้ดึงเบรกเกอร์ลงนะครับและนอกจากนี้ดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอครับล้างฟิลเตอร์ 2-4 สัปดาห์ล้างใหญ่ๆก็คือล้างแอร์ใหญ่ๆเลยทุก6เดือนแล้วก็เช็คคอยล์ร้อนคอยล์ร้อนเนี่ยต้องไม่โดนบังนะคุณผู้ฟังบางคนบอกโอ้โหหาอะไรมากองบังคอยล์ร้อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันเลยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากๆนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้จากกระทรวงพลังงานด้วยเอามาฝากไว้สำหรับใครที่ชอบเปิดเครื่องปรับอากาศแม้ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนเปิดตลอดนะครับพอรู้สึกประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็รู้สึกร้อนเหมือนกันนะครับยังไงโอ้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศบ่อยมากยังไงก็ฝากเอาไว้เป็นเคล็ดลับในการประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อ

ช่วงสุดท้ายของคุยสบายๆ2ครับเมื่อสักครู่ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวของแนนวัฒยาเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบเหมือนกันและอีกหนึ่งเพลงก็คืออดทนกับความเหงาของเคลียร์นะครับเลือกมาให้คุณผู้ฟังกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้2เพลงเพราะๆที่เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวฝากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงละกันเรื่องของการใช้ไฟนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันใช้ไฟในที่นี้คือพวกหลอดไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเปิดดีๆก็สามารถประหยัดไฟได้ลดได้จริงหากทำได้ทุกวันนะครับอย่างแรกเลยเขาแนะนำให้ใช้หลอด LED ในการประหยัดไฟใช้ได้นานสว่างคุ้มค่าอย่างที่สองคือใช้แสงธรรมชาติพยายามเปิดม่านเนื้อตอนกลางวันเปิดม่านรับแสงแดดสว่างต่างๆได้สุขภาพด้วยนะอย่างที่3คือปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดไฟค่าไฟไม่รั่วลดการใช้ไฟโดยไม่จำเป็น4ครับแยกสวิตช์เป็นโซนเพื่อให้ควบคุมง่ายใช้เท่าที่จำเป็นไม่ต้องเปิดไฟทั้งบ้านอย่างที่5ใช้ motion sensor อันนี้บ้านผมใช้อยู่เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนแล้วก็ปิดเองเมื่อไม่มีคนอันนี้จะใช้ในส่วนของตรงหน้าบ้านเนอะเดินผ่านปุ๊บไฟขึ้นพอไม่มีคนปุ๊บไฟมันก็จะดับลงนะครับแล้วก็ใช้การตั้งเวลาเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อความสะดวกด้วยบางทีบางบ้านเนี่ยเขาตั้ง 6:00 น.เย็นถึงค่อยเปิดไฟหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เลือกความสว่างให้พอดีใช้เท่าที่จำเป็นให้สบายตาไม่เปลืองไฟด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเป็นเคล็ดลับน้อยๆเนอะที่แม้ว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่เห็นจะจำเป็นเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าทำได้ทุกวันก็ช่วยเซฟค่าไฟของท่านได้เยอะพอสมควรเลยครับก็เป็นเคล็ดรับมาฝากกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้อานนท์นันตสุคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช ช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
10: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลด
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางสวทลปุณ FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ากับช่วงของรายการบ่ายนี้เนาะลำพูนสตอรี่นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรและเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้คุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ฝนตกนะจ๊ะมีโอกาสเกิดฝนตกได้เนาะวันนี้จังหวัดลำพูนอยู่ในเกณฑ์ของการแจ้งเตือนคือระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองกระจายลมกระโชกแรงที่อาจจะตกหนักหน่อยนะจ๊ะในระยะวันนี้วันพุธนะจ๊ะก็พอดีแหละเนาะดีเจอ้อยว่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนสบายๆก็อยู่กับบรรยากาศผ่อนคลายเนาะสูดโอโซนให้เต็มปอดนะจ๊ะในช่วงที่สภาพอากาศเป็นใจแบบนี้นะเจ้าวันนี้อากาศดีมากเจ้าคุณผู้ฟังเกณฑ์การวัดคุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 ไม่มีเลยนะเจ้าอยู่ในระดับสีฟ้าสีเขียวอากาศดีถึงดีมากนะเจ้าละมุนใจสุดๆเนาะวันว่าลำพูนละมุนใจนะเจ้าช่วงนี้ลำพูนเป็นกรีนซิตี้หลังฝนตกลงมานะเจ้ากอบมีพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นเยอะมากๆนะเจ้าลำพูนเขียวชอุ่มเนาะธรรมชาติฟื้นตัวนะเจ้าอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายสัมผัสได้ถึงความสงบสดชื่นแล้วก็พลังบวกของการขับเคลื่อนชีวิตนะเจ้ามาเติมกำลังใจมาเติมพลังมาฟังเสียงหัวใจตัวเก่าที่จังหวัดลำพูนกันได้ในระยะนี้นะเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดลำพูน

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าครับดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าลำพูนสตอรี่นะเจ้าจงคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนของลำพูนเฮานะเจ้าที่ไปการที่ไปร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะเจ้าไปแข่งกันตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาละแล้วก็อยู่ยาวต่อเนื่องถึง17พฤษภาคมเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนี้จังหวัดลำพูนเฮาจัดเต็มเลยนะเจ้าส่งตัวแทนนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่กว่า250ชีวิตไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมเจ้าท่านอนุสรวงศ์วานนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูนเจ้าพร้อมกันครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้านำคณะเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามผลการแข่งขันอย่างใกล้ชิดเจ้าไปให้กำลังใจไปสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานผู้ฝึกสอนคุณครูนะเจ้าดูแลสวัสดิภาพของนักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลาของการแข่งขันเลยทีเดียวนะเจ้าซึ่งบรรยากาศการแข่งขันนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักเป็นพิเศษเจ้าตะวันนี่ได้รับเกียรติจากท่านสันติธรยิ้มละไมนะเจ้ารองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าเดินทางเข้าชมการแข่งขันแล้วก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมนักกีฬาจากจังหวัดลำพูนด้วยตัวเองเลยนะเจ้าท่านสันติธรนั้นส่งไลน์มาให้ดูอยู่บอกไปเป็นกำลังใจนะไปร่วมเชียร์บอลลำพูนถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วอีนะเจ้าซึ่งการปรากฏตัวของท่านสันติธรยิ้มละไมท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตป้อมเมืองลำพูนก่อสร้างขวัญกำลังใจอย่างยิ่งนะเจ้าให้กับทีมงานเหล่านักกีฬาเยาวชนในจังหวัดลำพูนเฮาที่ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนจังหวัดในครั้งนี้นะเจ้าซึ่งนักกีฬาของลำพูนเฮาที่ไปแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมในครั้งนี้นะเจ้าก็มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นนะเจ้า19ชนิดกีฬาคุณผู้ฟังกีฬาว่ายน้ำกาบัดดี้จักรยานซอฟบอลตะก้อทีม4คนนะเจ้าเทควันโดแบดมินตันเปตองฟุตบอลมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนักยิงปืนยูยิสูเรือพายโรลเลอร์สกีนะเจ้าวูดบอร์ดแล้วก็หมากหลอมนี่19ชนิดกีฬา250กว่าชีวิตนะเจ้า254คนนักกีฬาเนี่ย152คนผู้ฝึกสอนแห่ม100คนแล้วก็คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาแห่ง2คนนะเจ้าทั้งหมดเนี่ย254คนที่เข้าร่วมการแข่งขันในนามของจังหวัดลำพูนครั้งนี้ซึ่งจังหวัดลำพูนนะเจ้าโดยสมาคมกีฬาของลำพูนเฮาเนี่ยก็มุ่งหวังเฮ้อว่าการไปร่วมการแข่งขันแบบนี้นะเจ้าจะเป็นเวทีในการสร้างศักยภาพเพื่อกับเยาวชนสร้างประสบการณ์การแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและก็ส่งเสริมความสามัคคีความเสมอภาคให้กับน้องๆเยาวชนนะเจ้าเพิ่นได้เห็นหูผ่านในรูปแบบของการแข่งขันกีฬาในระดับสากลนะเจ้าเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมลำพูนตวยนะเจ้าส่งใจไปแดนใต้ นอ254คนนะเจ้าที่ไปร่วมการแข่งขันชิงชัยในรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์

FM 95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะก็จัดรายการกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปุนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านก็มาจัดรายการวิทยุที่สวท.ละปุนในสัปดาห์นี้นะเจ้าก็ท่านก็มาเล่าหลายๆเรื่องให้ฟังนะเจ้าอู้กันหลายเรื่องนะเจ้าหัดอู้กับเมืองไปหลายกรรมแล้วเหมือนกันแฟนรายการคอมเมนต์เข้ามาบอกขอท่านผู้ว่าอู้กับเมืองเพื่อ2กรรม2กรรมอีว่า2กรรมนี่คำว่าอย่างดีฮะท่านผู้ว่าก็เลยจวนบอกมาแอลจังหวัดละปูนนะครับนี่นะนะเจ้าแล้วก็บอกพอจะจบรายการก็ปิดรายการให้พร้อมนะเจ้าบอกว่าวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วเห็นนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าท่านบอกเดี๋ยวไปทำกันบ้านก่อนอาทิตย์หน้าจะมาจัดรายการคนเดียวนะเจ้าเข้ารายการคนเดียวเลยนะก่อนท่านว่ามาเล่าให้ฟังหลายเรื่องคุณผู้ฟังวันนี้นะเจ้าเรื่องหนึ่งที่ท่านมาประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องของความคืบหน้ากรณีการติดตามคดีการซื้อทองแล้วก็บ่ได้ทองนะเจ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดละปูนแล้วก็มีการอู้กันในวงของสื่อออนไลน์เยอะเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าที่เป็นประเด็นกันเนาะแต่ช่วงวันก่อนนะเจ้าท่านผู้ว่าท่านก็เชิญประชุมช่วงค่ำเลยเจ้าโดยมีทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดละปูนนะเจ้าเข้าร่วมการประชุมท่านพลตำรวจตรีบุญวัฒน์เกิดกล่ำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพร้อมกันกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรรองผู้บังคับการรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เมืองลำพูนนะเจ้ามีผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดละปูนนะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะเจ้าในกรณีที่พบว่ามีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเนี่ยนะเจ้าเข้าร้องเรียนว่าไปซื้อทองเป็นทองคำแท่งจากบริษัทค้าทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดละปูนแต่บ่ได้รับทองตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมกันหลายล้านบาทแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะเจ้าทีนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดละปูนเนี่ยประกอบรายงานว่าได้รับเป็นคดีอาญาแล้วนะเจ้าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารการซื้อขายรายการโอนเงินรวมถึงสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบสำนวนในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้วนะเจ้าโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็พิจารณาว่าการกระทำตรงเนี้ยเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนหรือความผิดอื่นเพิ่มเติมก่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเองเนี่ยนะเจ้าท่านก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการสืบสวนสอบสวนการอำนวยความเป็นธรรมการดูแลรับผิดชอบผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งคนในจังหวัดละปูนที่ตกเป็นเหยื่อและบ่ได้ตกเป็นเหยื่ออย่างเงี้ยนะเจ้าก็คือต้องดูให้ครอบคลุมในทุกมิตินะเจ้าแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพื่อประเมินขอบเขตของปัญหาและก็แนวทางการช่วยเหลือให้เหมาะสมนะเจ้าโดยเฉพาะในกรณีที่มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนนักทั้งนี้ถ้าประชาชนท่านใดนะเจ้าที่ติดตามข่าวสารอยู่เนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะเจ้าก็ขอให้ท่านเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดละปูนอาจจะเพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเนาะตอนนี้ท่านจัดรายการอยู่เนี่ยนะเจ้าก็มีคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันว่าเนี่ยลูกลำปางมาขายทองกับห้างทองตรงเนี้ยนะเจ้าแล้วก็ทอง7บาทกับแหม2สลึงแต่ว่าพอขายแล้วบ่ได้สตางค์เปิ้นบอกเงินจำนวนนักเดี๋ยวจะโอนให้อย่างงี้นะแต่ปรากฏว่าก็ยังบ่ได้สตังค์สุดต่ําเดียวนี้ก็ยังบ่ได้เตื้อเห็นนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีของการพบนะเจ้าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากประเด็นเรื่องของการซื้อทองแต่ไม่ได้ทองเนี่ยนะเจ้าก็ท่านผู้ว่าท่านก็บอกแนะนำไปบอกว่าขอให้
มาแจ้งความนะเจ้าเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งทั้งในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือสถานีตำรวจภูธรเมืองละปูนนะเจ้าเพื่อที่จะได้รวบรวมกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็ติดตามนะเจ้าเรื่องนี้นำไปสู่การแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุดนะเจ้านี่ก็ท่านก็เป็นห่วงนะเจ้าพี่น้องจันหลับปุ่นเหรอแล้วก็ท่านก็ย้ำนะเจ้าว่าไอ้ยังที่มันล่อหูล่อตาล่อใจนะที่มันได้กำไฮนักเลเปิลเนี่ยเนาะที่มันได้แปลงเลเปิลได้ถูกเลเปิลอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ขอให้เอกใจตัวเนาะอย่าหวังว่าความที่มันจะเกิดผลประโยชน์แบบเยอะมหาศาลเนี่ยนะเจ้ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามนั้นเสียหมดเนี่ยนะเจ้าต้องเอะใจตัวเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีได้นะเจ้าอย่างตัวท่านผู้ว่าเองท่านก็โดนปลอมไลน์นะเจ้าแล้วก็แอดไลน์ไปหาในอำเภอเนาะแล้วก็ไปอู้กับในอำเภอเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่านั่นนู่นนี่นะเจ้าสุดท้ายบอกเนี่ยผมกำลังจะต้องจ่ายค่าของและช่วยโอนเงินค่าของให้ผมหน่อยเนี่ยนะเจ้าเพราะท่านในอำเภอเองเนี่ยท่านก็เอะใจแล้วล่ะว่าต้องปัจจัยผู้ว่าแน่ๆก็โทรถามท่านผู้ว่าปรากฏว่าปัจจัยท่านผู้ว่าแต่ท่านในอำเภอเนี่ยกระจุอู้ต่อไปแฮมจนสุดท้ายก็ไหวตัวทันเพราะว่ามิจฉาชีพเนาะเปิ้นก็จะคล่องอยู่ละในเรื่องเหล่านี้นะเจ้าก็เน้นย้ำคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันในเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพต่างๆนะเจ้าคดีซื้อทองแต่ไม่ได้ทองแล้วก็รวมไปถึงผลประโยชน์อันล่อตาล่อใจอื่นๆตัวนะเจ้าก็เตือนภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้นะเจ้าก็ให้มากเนาะเอ๊ะให้มากนะเจ้าก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะประชาสัมพันธ์งานส่งน้ำรอยพระพุทธบาทรูปเหมือนครูบาพรหมมาพรหมจักโกที่วัดพระพุทธบาทตักผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดละปุนตวยละกันนะเจ้างานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5เจ้าถึงวันที่9พฤษภาคมวันนี้จะมีพิธีส่งน้ำรอยพระพุทธบาทนะเจ้าส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทแล้วก็รูปเหมือนของครูบาพรหมมาพรหมจักโกที่วัดพระพุทธบาทตักผ้านะเจ้าท่านใดมีโอกาสเนาะจ้าเนาะก็เรียนเชิญไปที่อำเภอป่าซางจังหวัดละปุนกันนะเจ้ากับงานประเพณีสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าซึ่งก็เปิ้ลก็มีการจัดงานกันมาต่อเนื่องอบรมสมโภชนะเจ้าน้ำสงที่จะนำขึ้นสงที่พระบาทตักผ้านะเจ้ายอดพระพุทธบาทยอดพระธาตุที่วัดพระพุทธบาทตักผ้าก็หลายส่วนด้วยกันนะเจ้าเนาะเชิญชวนไปร่วมกันได้กับงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดละปุนเฮานะเจ้าก็อู้จ่าประชาสัมพันธ์กันฟังเพลงไปฟังข่าวไปเนาะคุณผู้ฟังสบายๆกันในช่วงค่ำนี้นะเจ้าดีเจออยนันทพรเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
10: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัด ซื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
11: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะวันพระสุขาวหังปุญญังบุญนำความสุขมาให้นะคะวันนี้แต่เช้าก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะไปเข้าวัดทำบุญกันในวันพระนะคะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่ายังต้องระวังฟ้าฝนนะคะบางพื้นที่อาจจะมีฝนลงมาแล้วนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะครึ้มๆมานะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงเรียกว่าต้นฤดูนะคะอากาศร้อนมากๆนะคะก็แน่นอนค่ะฤดูกาลจากร้อนมาเป็นฝนนะคะแต่ว่าช่วงกลางๆเดือนนั่นแหละค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาถึงจะประกาศเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เตือนกันนิดนึงนะคะถ้ามีฝนตกลงมาระมัดระวังด้วยถ้าใครกำลังสัญจรใช้รถใช้ถนนนะคะต้องระวังถนนลื่นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็ใครที่ผ่านไปทางถนนจรัญสนิทวงนะคะบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายเนี่ยมีข่าวว่าถนนสุดนะคะเมื่อก่อนบ่ายสามโมงเนี่ยมีรายงานเข้ามานะคะว่าถนนเนี่ยตกลงไปกว้าง1เลนนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับขี่อยู่เนี่ยล้มลงด้วยแต่ก็ไม่มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บหรือมีความเสียหายเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะถนนจรัญสนิทวงบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชตรงแยกไฟฉายนะคะถนนสุดไป1เลนใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีการปิดช่องทางจราจรบางส่วนเพื่อที่จะซ่อมแซมค่ะเอาวันนี้รายการของเราก็เช่นเคยนะคะเราเปิดสายพูดคุยกันนะคะใครต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายวันนี้เรามีท่านรองอธิบดีอัยการภาคเก้าอาจารย์ณรงค์ศรีรสันนะคะเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันให้ความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769717หรือ022769721ค่ะเบอร์มือถือ0817159551-3นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 92.5 หรือ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าทาง Facebook นะคะทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ฝากคำถามเอาไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะประเด็นกฎหมายวันนี้ที่เราจะคุยกันกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะก็คือเรื่องของการจัดการผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะผู้ป่วยจิตเวชนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะมีข้อกำหนดอย่างไรนะคะหรือบางคนก็พูดภาษาชาวบ้านบอกบ้าแล้วต้องไม่ต้องรับผิดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในระหว่างรอสายตรงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรับชมทางเพจ Facebook นะคะมีหลายท่านก็เข้ามาส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารายงานสภาพอากาศได้นะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างที่ไหนมีฝนตกลงมาบ้างแล้วหรือว่าที่ไหนนะคะการจราจรเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้นะสายของท่านณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอัยการคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภรัตน์แล้วก็สวัสดีทางท่านผู้ฟังครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็รายงานจากจังหวัดสงขลาเลยใช่มั้ยคะ
2: จากสำนักงานอัยการภาค9ครับที่สงขลาเลยครับ
1: ที่สงขลานะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ ฝนตกลงมาหรือยัง
2: มีครับคุณสุภรัตน์ครับมีฝนมาเรื่อยๆนะครับ 2-3 วันติดต่อกันแล้วแล้วก็มาแต่ละวันก็ตกหนักพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ภาคใต้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะ
1: ฝนก็จะม
2: ีไอ้รถ
1: ปลายร้อนต้องได้ดูฝน
2: นะปลายร้อนต้องได้ดูฝน
1: ก็มันร้อนมากใช่ไหมคะย้อนที่ผ่านมาโอ้ร้อนมากเลยนะคะเพราะมีฝนตกลงมาก็ช่วยคลายร้อนไปได้แต่ว่าเจอพายุลมแรงนี่นะคะหลายที่ก็เ สียหายโดยเฉพาะเรื่องสวนไร่นานะโดยเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ยตอนนี้ทุเรียนกำลังออกนะหลายที่ก็เสียหายนะคะ
2: แล้วก็ถ้าจะทำกิจกรรมอะไรที่มันอาคารชั่วคราวเต็นท์งานเลี้ยงอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังสุภรัตน
1: ์
2: เอาแค่แกลอนน้ำมาผูกขาเนี่ยไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
2: เห็นล้มระเนระนาดเลยนะเวลาเขาจัดงานใหญ่ๆนะ
1: เต็นท์ปลิวเลย
2: ใช่ครับ
1: ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าไปอยู่ใต้พวกป้ายโฆษณาอะไรเนี่ยฮะหรือแม้แต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยบางทีมันอาจจะอายุมากแล้วนะคะต้นอาจจะโค่นลงมาได้ค่ะ
2: ครับค่
1: ะก็ในระหว่างรอสายตรงนี้นะคะให้ท่านได้พูดถึงเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชนะคะ
2: ครับ
1: เวลาทำความผิดแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างไรหรือไม่คะ
2: ครับก็ในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะที่ผ่านมาที่พารากอนจำได้เนาะที่ยังมีเหตุการณ์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สงขลาเองถ้ามีเราติดตามกันที่โรงเรียนเองหนึ่งใช่ไหมครับที่ครูอาจารย์ต้องเสียชีวิตไปหรือว่าหลายๆครั้งนะครับที่เราประสบว่าอยู่ๆแล้วมีคนเข้ามาเราเดินๆอยู่ดีๆครับมีคนเข้ามาปกปีเราทำร้ายเราเอามีดมาฟันอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นก็จะอ้างว่าเป็นเรื่องของการผู้ป่วยจิตบกพร่องโรคจิตนะครับคำว่าจิตเวชมันมีความหมายอยู่ในคำกฎหมายอยู่สองสามกฎหมายที่มันต่างกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงของประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ทำความผิดนั้นถ้ากระทำไม่สามารถรับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะจิตบกพร่องโรคจิตจิตฟั่นเฟือนเขาใช้คำนี้คุณสมรัตน์เขาว่าจิตบกพร่องโรคจิตจิตฟั่นเฟือนเนี่ยผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ถ้าเกิดในกฎหมายอาญาเขาบอกว่าผู้ใดที่ในระหว่างสอบสวนระหว่างไต่สวนมูลฟ้องระหว่างพิจารณาถ้าพบว่าบุคคลเหล่านั้นนั้นนะครับเกิดวิกลจริตใช้คำโน้นอีกคุณสมรัตน
1: ์
2: เมื่อกี้มาบอกกฎหมายยาบอกโรคจิตจิตปกคล่องจิตฟั่นเฟือนประมวลกฎหมายวิทยาบอกว่าถ้ามีคนจริตขึ้นมาก็ให้งดการสอบสวนไว้ก่อนให้งดการสั่งคดีของอัยการไว้ก่อนหากศาลอยู่ระหว่างพิจารณาก็ให้งดการพิพากษาไว้ก่อนที่หนักไปกว่านั้นคุณสุภรัตน์หากคดีนั้นเนี่ยศาลประหารชีวิตนะครับและปรากฏว่าในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่รอประหารชีวิตเนี่ยเกิดวิกลจริตอีกก็ให้รอประหารชีวิตไว้จนกว่าจะหายคุณสมรัก
1: โอ
2: ้แล้วก็ไปอย่างนั้นเลยนะ
1: ถ้าไม่หายนี่ก็ยาวเลยใช่ไหม
2: ถ้าไม่หายก็บอกให้หยุดให้รักษาสักหนึ่งปีถ้าภายหลัง1ปีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่หายก็ให้ลดโทษประหารเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตได้ประโยชน์จากตรงนั้นไปอีกเนา
1: ะ
2: นะครับคุณอย่าลืมว่าโทษประหารนี่อย่างน้อยก็ต้องไปวิกลจริตแล้วไปฆ่าคนอื่นมาแน่เลยถูกไหมครับไม่เบานะโทษที่จะประหารชีวิตได้เนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาตัวเองวิกลจริตในระหว่างถูกประหารก็ได้รับการลดโทษถ้าหนึ่งปีแล้วยังรักษาไม่หายนะครับเดี๋ยวมันมีคำอยู่สองสามคำตรงนี้ครับเรื่องวิกลจริตกับจิตบกพร่องแต่ผมไปดูพรบสุขภาพจิตนะครับไม่มีคำว่าจิตบกพร่องโรคจิตจิตฟั่นเฟือนอะไรเลยนะเขาไปเขียนคำว่าความผิดปกติทางจิตมาแทนเขาบอกว่าความหมายปกติถ้าผิดปกติทางจิตก็คือความอาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม
1: ก็กว้างเนาะ
2: โอ้ไม่มีเขียนแบบกฎหมายวิทยาพวกนี้เลยเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับใช้คำว่าเป็นแต่ก็เป็นผู้ป่วยเป็นสองผู้ป่วยเนาะเป็นผู้ป่วยทางความผิดปกติทางจิตปกติกับผู้ป่วยคดีคำว่าผู้ป่วยคดีของพรบสุขภาพจิตเนี่ยครับก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไปสวนมูลฟ้องหรือที่พนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่ศาลสั่งให้บำบัดรักษาหลังศาลมีคำพิพากษานะครับเนี่ยครับแยกผู้ป่วยประมาณนี้เราจะได้รู้ว่าเรากำลังเวลาเราพูดถึงผู้ป่วยจิตเนี่ยนะครับมันกำลังจะพูดถึงใครนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจิตบกพร่องจิตต้นเฟือนหรือโรคจิตเนี่ยยกเว้นความผิดไหมถ้าทำแล้วไม่รู้ตัวเลยนะครับแพทย์รักษาและประเมินแล้วเนี่ยหลอนไม่รู้ตัวนะครับรู้ว่าตลอดเวลาจะมีคนทำร้ายร่างกายจนเอามีดไปฟันคนอื่นเขาอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยไม่รู้อะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรับโทษนะครับกฎหมายบอกไม่ต้องรับโทษเลย
1: น
2: ี่
1: ฉันกำลังนึกถึงตามที่เป็นข่าวนะมันก็มีพวกลงมือทำร้ายคนอื่นหรือแม้แต่พ่อแม่ตัวเองอ่ะพวกที่จิตหลอนจากยาเสพติดอ่ะอันนี้มันเข้าข่ายด้วยไหม
2: ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าในขณะที่ทำนั้นเขาไม่รู้สึกสมนึกอะไรเลยนะ
1: ค่ะ
2: มือลอยเดินเอ๋อไปเลยแล้วก็ไปทำร้ายคนหลอนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสารแพทย์เนี่ยวินิจฉัยออกมาคนที่จะบอกว่าเป็นโรคจิตฟั่นเฟือนหรือเป็นวิกลจริตหรือมีผู้ป่วยทางจิตหรือไม่เนี่ย เอาไม่รู้ว่าจะคำไหนของคุณเลยเนาะแต่ว่าสุดท้ายศาลจะส่งไปให้แพทย์หรือพนักงานสอบสวนเป็นคนส่งไปให้แพทย์นะครับที่มีอาชีพเฉพาะเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องถ้าแพทย์บอกว่าคนนี้ไม่น่าจะรู้เรื่องเลยไม่น่าจะรู้สึกตัวจริงๆเลย
1: ก็เอาผิดไม่ได
2: ้เอาผิดไม่ได้เป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าเกิดว่ายังพอรู้รับผิดชอบอยู่บ้างนะครับยังพอรู้รับผิดชอบอยู่บ้างเนี่ยเพื่อนบอกว่าบางทีก็รู้สึกตัวนะครับหรือบางทีก็ยังมีสมนึกอยู่บ้างนะครับก็ยังมีการบังคับตนเองแต่ว่าบังคับตนเองไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็จะเข้าข้อกฎหมายว่ายังต้องรับโทษอยู่แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงใดก็ได
1: ้
2: อย่างเช่นฆ่าเขาตายและประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตศาลมองว่าโอเคคุณพอรู้ผิดชอบอยู่บ้างแต่คุณก็มีอาการทางจิตเพราะฉะนั้นศาลจะลงสัก5ปีก็พออย่างนี้ก็ได้เพราะยังเป็นต้องประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตอันนี้คือถ้ารู้ผิดชอบอยู่บ้างเนา
1: ะ
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแง่ของกฎหมายนะคะแต่ว่าคือปัญหาสังคมเราตอนนี
2: ้ ครับ
1: คนเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมากขึ้นนะคะ
2: มากครับ
1: มากขึ้นแล้วก็ปัญหายาเสพติดเนี่ยก็มากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ป่วยด้วยแล้วก็ไปเสพยาก็ไปกันใหญ่เลย
2: ใช่ครับใช่ครับคำว่าความผิดปกติทางจิตในพรบสุขภาพจิตเนี่ยเขาหมายตรงรวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเห็นไหมครับเนี่ยที่คุณสมบัติพูดน่ะเข้าเป๊ะเลยไปบำบัดรักษาตัวกินไปกินยาตัวเองไปเสพยาแล้วทำให้เกิดอาการต่อจิตและประสาทอย่างเงี้ยครับ
1: ค
2: ่ะอันนั้นก็จะเข้าความผิดปกติทางจิตด้วย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี้ยการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยหรือแต่ละที่แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะบางทีเราก็เห็นนะคนที่แบบจิตใจไม่ค่อยปกติอ่ะนะนี่เราใช้คำเบาที่สุดนะก็ไม่รู้วันดีคืนร้ายจะแบบว่ามีพฤติกรรมรุนแรงอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะ
2: ครับคือถ้ารู้ตัวไม่เป็นไรคุณสมรักแต่ว่าไม่รู้ตัวหรือไม่ยอมรักษาเนี่ยครับ
1: ม
2: าคุณสมรักเคยเห็นโพสต์ไหมที่หนังเขาทำโพสต์แบบ AI อ่ะนะครับแบบอะไรนะบอกว่าอย่าคิดว่าทุกทีน่าใช้คำหยาบเลยนะอย่าคิดว่าคนบ้าจะอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นที่ทำงานคุณก็มีที่เขาบอกไง
1: ทุกที่
2: มานะ
1: บางทีคนใกล้ๆตัว
2: นะคุณสุวรรณทำเป็นเล่น
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสังเกตอาการพฤติกรรมของคนเอาใกล้ตัวเราก่อนนะคนในบ้านเราก่อนเพื่อนฝูงเราก่อนนะว่าเขามีความผิดปกติเนื่องทางจิตหรือเปล่าเดี๋ยวนี
2: ้
1: มันคนปัญหาเยอะนะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินปัญหาความรักอะไรมันบางทีมันก็ทำให้เกิดอาการเครียดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าไม่คลี่คลายใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะไม่มีอะไรกระตุ้นนะแต่เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอ่ะที่มันเกิดแปรปรวนใช่ไหมคะแล้วไม่ได้ทานยาในการที่จะรักษาต่อเนื่องเนี่ยลดทาการทานยามันต้องต่อเนื่องด้วยเนาะ
2: ถูกต้องครับ
1: กว่าจะหายเนี่ยใช้เวลาม
2: ันปรับสารเคมีครับมันต้องกินต่อเนื่องวันไหนไม่กินสารเคมีที่มันบังคับสภาพประสาทตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงอาการให้เห็นออกมาตาขวางนะครับบางทีก็ตะคอกเสียงดังหรือหลอนหลอนที่บอกว่าเข้าไปเดินไปห้องน้ำแล้วเราเดินตามหลังก็ตะหันมาตะวาดเราทุกทีครับบางทีมึงว่าอะไรน
1: ะ
2: ว่าอะไรว่ายังไม่ได้ว่าอะไรสักคำหนึ่งเราก็งงแล้วไปด่าน้องไปด่าพี
1: ่
2: ในที่ทำงานที่บอกแล้วก็อีกอย่างก็คือเดินผ่านหน้าโต๊ะเดินผ่านหน้าบ้านเดินผ่านหน้าห้องก็เปิดประตูออกมาว่าเมื่อกี้ด่าอะไรคืออย่างนี้จะชวนทะเลาะกันไปในส่วนราชการเองก็ร้องเรียนกันนะครับร้องเรียนกันว่าคนที่เป็นอาการจิตเนี่ยเขาไปร้องเรียนอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านพักข้าราชการติดกันว่าคนนี้ชอบมาด่าหน้าบ้านคนนี้ก็บอกฉันไม่เคยด่าเขาเลยก็ต้องร้องเรียนกันทำการสอบสวนกันนะครับไอของราชการเราก็มีแล้วก็ต้องลาออกจากราชการต้องรับการตรวจรักษาแล้วก็ญาติก็เห็นว่ามีอาการทางจิตเวชก็เลยลาออกจากการเป็นนายการก็มี
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะรักษาตัวได้ก็สำคัญนะคะว
2: ่
1: าจะต้องเข้าถึงง่ายและก็มีเพียงพอบางแต่ปัญหาก็คือบางคนส่งไปบำบัดแล้วกลับมาแล้วกลับมาเป็นซ้ำอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ
2: จริงๆไม่ได้เป็นซ้ำมูสบรัตไม่ทันยา
1: ไม่ทันยา
2: ตัวผมเองก็เคยเป็นฟุ้งคำชาแล้วก็มีการประชุมแล้วก็ช่วยเหลือนะครับหมายถึงว่าให้บริการประชาชนแล้วก็พอประชาชนมา ทางฝ่ายทางหัวหน้าก็บอกว่าคนนี้อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ไม่ได้เพราะว่าเวลาพูดกับประชาชนจะวิ่งจะแพนออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะถูกร้องเรียนนะครับพอขยับไปนั่งข้างหลังก็จะไปทะเลาะกับเพื่อนข้าง
1: ๆ
2: ที่ไหนได้เพราะทานยาไม่ต่อเนื่องพอให้พ่อแม่มาโทษทีนะครับเป็นพระคนอีสานเนา
1: ะ
2: นั่งเอามาอยู่กับที่คอนโดที่พักที่กรุงเทพอาการดีขึ้นเพราะแม่คอยคุมให้ทานยานะครับแต่พอสุดท้ายคุณแม่ก็อยู่ไม่ได้ทุกวันถูกไหมคุณสมรัตน์ก็ต้องกลับไปทำนาทำไรบ้างสุดท้ายก็ต้องช่วยเหลือกันก็คือให้ย้ายกลับไปอยู่ในสำนักงานในพื้นที่ที่ตัวเองอันนี้ก็ต้องขอผู้บัญชาที่มีอำนาจยกย้ายว่าถ้าไม่ย้ายเขาไปเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องถูกร้องเรียนหรืออาจจะมีประเด็นเรื่องสุขภาพขอด้วยเพื่อเป็นการช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ช่วยทั้งตัวเขาเองเนา
1: ะ
2: แล้วก็ช่วยเพื่อนร่วมงานที่มีสุขภาพจิตที่แย่ลงทุกวันเนี่ยให้เขากลับไปอยู่ภาคอีสานที่จังหวัดที่แม่เขาดูแลได้เออผมเห็นตอนหลังก็เงียบไปนะหรือว่าผมไม่มีข่าวมารู้เนาะแต่ว่าเขาก็เห็นไม่ค่อยมีคนมาบ่นกันเพราะว่ามีคนควบคุมไม่กินยา
1: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะการป่วยทางจิตเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการป่วยทางกายเลยนะคะการป่วยทางกายบางทีก็แบบนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะก็มีความทุกข์ทรมานคนดูแลก็อาจจะต้องดูแลกันไปแต่ถ้าป่วยทางจิตนี่ร่างกายยังแข็งแรงนี่อาจจะออกไปอาละวาดได้นะ
2: ใช่เหมือนกับเด็กสมาธิสั้นคุณสมรัตน์เคยได้ยินไหมครับ
1: ค่ะ
2: น้องที่สมาธิสั้นเนี่ยครับถ้าอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานรับราชการเป็นครูบ้างเป็นข้าราชการพยาบาลอะไรบ้างแต่ว่าลูกเนี่ยไม่ได้ทานยาประจำ อยู่บ้านถ้ากินยากับพ่อกับแม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอตกเย็นไปลักของเขาอีกแล้วไปลักของชาวบ้านก็จับได้เสร็จก็มาส่งคดีพอเป็นคดีก็คุณหมอบอกว่าเป็นคนสมาธิสั้น มีสภาพทางจิตแล้วก็ขาดยา
1: ค่ะ
2: นะครับไม่รับยาต่อเนื่องเราก็ไปช่วยเหลือกันในสมัยเราเป็นนายการจังหวัดก็ปรากฏว่าคุณแม่เองก็บังคับให้น้องทานยาตามเวลาไม่ได
1: ้
2: เพราะไม่ได้อยู่กับน้องตลอดครูที่โรงเรียนก็อาจจะไม่มีเวลาแบบตัวต่อตัวถูกไหมคุณสมรัตน
1: ์
2: ก็กลายเป็นกลับมาเหมือนเดิมอีกไปเดินเข้าไปก็ไปตีเด็กข้างๆบ้างนะครับเดินออกมาจากโรงเรียนก็ไปลักของหน้าโรงเรียน
1: มันจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีก
2: ใช่คร
1: ับ
2: เขาจะไม่รู้ตัวคุณสมรัตน์เขาสารเคมีในร่างกายเขาหลั่งออกมา
1: เพราะฉะนั้นคนดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องให้ทานยาต่อเนื่องนะคะแต่บางคนไม่เข้าใจนะคะบางทีมีปัญหาไม่ทานยานี่ท่านอัยการไปแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันลำบากเลยนะคะ
2: บางทีเขาคิดว่ารักษาแล้วไม่หายครับคิดว่ามันจะโดนของขลังโดนไสยศาสตร์
1: เข้าใจนะอันนี้ก็เราพยายามคิดในความรู้สึกว่าคนที่ไปคิดว่าจะรักษาหายหรือแนวเนี้ยแก้กงแก้กรรมอะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะแบบหมดหนทางในการที่จะรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่นะนะฮะก็เหมือนกับไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่าอย่างนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าก็อาจจะมีอะไรที่ตามมานะคะ
2: อาการมันคล้ายกันทางสุภรัตน์รีบขึ้นมาแล้วก็พูดเสียงดังเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนละคน
1: อ
2: ่ะถูกไหมครับเวลาคนมีจิตประสาทที่เราเห็นเนา
1: ะ
2: รีบเหมือนเด็กเล็กๆครับเด็กตัวสักสิบสิบแปดขวบที่รีบเพราะแม่นะครับที่เราเคยเห็นในจอในคลิปต่างๆเห็นไหมจะตวาดแบบโอ้โหแบบถือมีดแต่ควันยายใช่ไหม
1: บางคนก็จะเข้าใจว่าอู้นี่ผีเข้า
2: ถูกต้องคร
1: ับ องลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ตาถลนนะครับแล้วก็ตัดพอกนะครับแหกตัวที่แหกปากบังรั่นเลยอย่างเงี้ยคนก็นึกว่าไม่ใช่ละ
1: อันนี้คือต้องไปลดน้ำมนต์
2: ไม่ใช่ลูกกูแล้วไม่ใช่ลูกคุณแล้วไม่ใช่ลูกผมแล้วอย่าง
1: น
2: ี้
1: เพราะฉะนั้นมันอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์ไปตรงสารเคมีในสมองนะที่ผิดปกตินะคะดิฉันเองเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นจิตแพทย์อ่ะก็ถามว่าทำไมคนที่เป็นผู้ป่วยทางจิตมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้วิเศษนะ
2: ใช่ครับ
1: องค์ลงเป็นแบบเทวดาหรือเป็นเทพหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเนี่ยคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยนะคะนี่ก็คือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชแต่บางคนไม่เข้าใจก็แบบไปให้ความชื่อถือนึกว่าแบบเป็นเทพจริงๆอะไรอย่างเงี
2: ้ยครับผมว่าเราเรียกหลอนนะครับผมสุดหลอนแล้วถ้าคุยกับตัวเองได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วที่ต้องมีคนมานั่งคุยกับตัวเองอยู
1: ่
2: หรือถ้าหรือต้องมีคนกำลังทำร้ายตัวเองอยู่ก็เรียกว่าหลอนไงถึงขั้นหลอนแล้วนะครับ
1: แล้วก็การทางจิตเวชเนี่ยมันจะมีหลายแบบหลายโรคมากเลยนะคะยังมีโรคหนึ่งที่คุณหมอเคยบอกว่าโรคหลงตัวเองยังไม่ถึงขั้นแบบไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญ ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเก่งกว่าฉันประมาณนี้เขาเรียกหลงตัวเองเป็นโรคเหมือนกันนะ
2: ผมว่าในที่ทำงานนักจะมีนะหลายคนนะคุณสมรัตน
1: ์นะก็ลองดูเขาอาจจะป่วยก็ได้นะต้องไปรักษาค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราขอวิธีจัดการหน่อยได้ไหมครับถ
1: ้
2: าเก
1: ิ
2: ดว่าเราเจอแบบคนเดินอยู่แบบนี้ในท้องถนนเนา
1: ะ
2: หรือในหมู่บ้านในชุมชนอันดับแรกนะครับถ้าเราเห็นในการสังเกตเนี่ยถ้าเขายังอยู่ในความดูแลของคนที่บ้านเนี่ยเราต้องไปแจ้งนะครับและคนที่บ้านก็ต้องฟังยอมรับไม่ใช่พอไปถึงเขาบอกเอ้าหาลูกกูบ้าเหรอมาว่าลูกกูบ้าอย่างเงี้ยไปว่าเขาอีกทะเลาะกันอีกเราเข้าไปเตือนเนี่ยครับคุณต้องระวังเพราะว่าไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะสักวันจะทำร้ายคนในบ้านเหมือนที่เราเป็นข่าวล
1: ่
2: าสุดที่คุณพ่อเป็นตำรวจเก่าเห็นไห
1: ม
2: ต
1: ้
2: องหยิบปืนมายิงลูกตัวเองเพราะว่าลูกตัวเองจะไปฟันคุณแม
1: ่
2: หรือภรรยาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องจัดการต้องบอกแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าไปรักษาไหมไปตรวจไหมถ้าเราเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยให้มันรู้กันไปดีกว่าปล่อยปละละเลยแล้วมันยิ่งยากเข้าไปนะคร
1: ับ
2: ต้องไปคุยกับคนนั้นด้วยซึ่งเป็นความยากเน
1: า
2: ะนะคร
1: ับ เพราะเจ้าตัวเขาคงไม่อยากไปอ่ะใช่ไหมคะ
2: เขาไม่ยอมรับองค์สมร
1: รถเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับว่าเขาป่วย
2: ครับอันนี้เรื่องของผมก็ต้องชื่นชมเจ้านายท่านหนึ่งท่านที่สามารถไปคุยกับท่านอัยการท่านหนึ่งที่บอกว่าไปรักษาเถอะไปตรวจร่างกายแล้วท่านก็พาไปแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะท่านก็ไปเยี่ยมไปดูเป็นเดือนนะครับตอนกระทั่งน้องเขาจนรักษาออกจากโรงพยาบาลก
1: ็
2: ยังกลับติดตามแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่จนกระทั่งน้องได้ลาออกไปเนี่ยเพราะว่าถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละเราเองเราบอกเราน่าจะทำไม่ได้แบบนั้นนะครับไปบอกเขาจนคุยจนรู้เรื่องอ่
1: ะ
2: ต้องไปรักษาตัวนะครับเพราะงั้นอันดับต่อมาก็คือถ้าพบเห็นแล้วอันตรายที่สำคัญที่สุดก็คือในพรบสุขภาพจิตนะครับที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับบอกว่าถ้าพบบุคคลที่มีสภาพทางจิตนะครับแล้วก็ผิดปกติทางจิตแล้วอยู่ในภาวะอันตรายนะครับอันนี้แหละครับถ้าใครพบเห็นเราก็สามารถแจ้งนะครับบุคคลที่เป็นผู้บำบัดดูแลนะครับอันดับแรกเราแจ้ง191ก่อนคุณสมรัตน์
1: แจ้งตำรวจก่อน
2: ให้รู้ว่าแจ้งตำรวจก่อนโทรไป191ก่อนและอีกฉบับหนึ่งถ้าเกิดว่า

0: เฉย
1: ไม่
0: มา
1: ต้อง
0: แล้วไม่ดําเนินการพอมาแล้วเห็นว่าเขายังไม่อาละวาดอะไรอย่างนี้อันนี้ถือว่าละเว้นไหมคะหรือว่ามันต
1: ล
0: ้อง
1: ะเ
0: ร
1: ว
0: อ
1: ้
0: ใ
1: น
0: ห้
1: ส
0: อ
1: ิ
0: า
1: คร
0: ล
1: ับ
0: ะ
1: ถ
0: ว
1: ้า
0: า
1: อ
0: ด
1: ย่าง
0: ก
1: น
0: ่
1: ั
0: อ
1: ้
0: น
1: นนะครับ
0: ไม่ต้องรอให้อาละวาดก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ถู
0: ค
1: ก
0: ะ
1: ต้องครับเราต้องบุกว่าเพราะเขาพฤติกรรมน่าอันตรายเขา
0: ค
1: เ
0: ่
1: ข
0: ะ
1: ียนมาตรา22อยู่บอกว่าบุคคลมีความผิดปกติทางจิตในต่อไปนี้นะครับเป็นบุคคลต้องได้รับการบําบัดมีภาวะอันตรายแค่นั้นเอง
0: ค่ะค่ะ
1: เขาไม่ได้บอกว่าเกิดให้เขาตีก่อนที่ไม่ใช่
0: อ
1: น
0: ื
1: ะครับ
0: ม
1: เมื่อให้เขาตีก่อนตํารวจกับผู้ปกครองก็อยู่นั่นแหละทั้
0: ค
1: งนั้
0: ่
1: น
0: ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: รอเขามาตีเนาะมาตรา23บอกว่าให้ผู้พบบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวนั้น
0: ค่ะ
1: นะครับแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะ
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: แล้วก็แจ้งต่อฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
0: ค
1: โด
0: ่ะ
1: ยไม่ชักช้า
0: อืม
1: นะครับเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณสมรัตน์เห็นนะมีไอ้ยาวๆครับไม้ค้ำขา
0: ไม้ง
1: ไม้
0: า
1: ค
0: ม
1: ้
0: อะไ
1: ำ
0: ร
1: เข
0: เงี้ย
1: น
0: นะคะเป
1: อ
0: ็นล
1: ไ
0: ั
1: ม
0: ก
1: ้
0: ษณะ
1: งาง ม
0: ามนะ
1: นะ
0: อ
1: ค
0: ื
1: รับ
0: ม
1: แล้วก็อะไรนั่นเหล็กเชือกคล้องขาอะไรเงี้ยตาข่ายแหนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แหที่ไปเหวี่ยงแล้วไปติดกันเองนะไอ้
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: นป่วยหลุดไปแล้วนะครับ
0: อ่า
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันเกิดข
0: ค
1: ึ้
0: ่
1: น
0: ะ
1: นะ
0: อ
1: คร
0: ื
1: ับ
0: มอันนี้เรียกว่า
1: เค
0: เป็น
1: สที่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: เคสที่ประตงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนแจ้งตํารวจให้มาดูลูกเขาเองนะวันนั้นอะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วตํารวจก็มาถึงแล้วนะครับ
0: อื
1: แต่ไม่ร
0: ม
1: ู้จับกันยังไงหลุดกันยังไงจนถึงไปคว้าอาวุธปืนในรถตํารวจได้แล้ว
0: อ
1: ก็
0: ื
1: พามไป
0: อ
1: ถ
0: ื
1: ึงโรง
0: ม
1: เรียน
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันนั้นก็มาจากพ่อแม่เป็นคนแจ้งนะคุณสมรัตน์ที่ผ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ดูข่าวเนาะ
0: ค่ะค
1: เข
0: ื
1: า
0: อ
1: ก็
0: พวก
1: บอ
0: ค
1: ก
0: ุณ
1: ว่า
0: แม
1: ช
0: ่
1: ่วยระ
0: ก
1: ง
0: ็
1: ับเหตุหน่อย
0: คงเรียกว่าเอาไม่ไหวแล้วแหละนะ
1: ใช่
0: อื
1: ครับ
0: ม
1: ใช่
0: ค่ะ
1: อย่า
0: ค
1: งเง
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้ยครับพ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับถ
0: ค
1: ้า
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ราเห็นอย่างนั้นก็บอกตํารวจเถอะอย่าบอกว่าเดี๋ยวกลัวลูกจะโกรธอะไรนะครับ
0: อื
1: เพราะว่าม ถ้าหากมันก่อให้เกิดขึ้นมาแล้วความรับผิดชอบมันหนักมาก
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ีว่าเด็กคนนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนอายุจะเกิน20ถ้าไม่เกิน20เนี่ยเกิดไปทำความเสียหายไปยิงเขาตายไปฆ่าเขาตายพ่อแม่ต้องรั
0: ค
1: บผ
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: ดชอบนะครับ
0: ค่ะอืม
1: ถ้าเด็
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติ
0: ค
1: ภ
0: ่
1: า
0: ะ
1: วะนี่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
0: อื
1: นะครับ
0: มอ่ะอั
1: ค
0: น
1: รัน บ
0: ี้
1: ผ
0: ก็
1: ม
0: เป็นเรื่องของการเรียกว่าเอาผิดกับผู้ป่วยจิตเวชได้หรื
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ไม่นะ
1: ใช่
0: เอาไม
1: ค
0: ่
1: รั
0: ไ
1: บ
0: ด้ก็ต่อเมื่อในการลงมือกระทำความผิดนั้นไม่รู้ตัวนะคะอื
1: ครับ
0: ม
1: ผมแล้วก็หน้าร้อนร้อนมากๆอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นกันเยอะกับสุรัตน์ครับ
0: ฝนตกลงมา
1: ร้อ
0: น
1: น
0: ี่
1: จ
0: ช่วย
1: ริง
0: ได้ไหม
1: ๆร้อน40 กว่าอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นกันเยอะครับ
0: เป็นกันเยอะเอาคิดดูแหมไม่ใช่เฉพาะคนสุนัขก็เหมือนกันที่มันร้อน
1: ใช่
0: มากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ระ
1: ่
0: วัง
1: คร
0: โร
1: ับ
0: คพิษสุนัขบ้ากันด้วยอ่ะแต่ฝนลงเทลงมานะก็ช่วยให้เย็นลงได้บ้างนะคะเดี๋ย
1: ควร
0: เ
1: ั
0: ร
1: บ
0: าพ
1: ผ
0: ัก
1: ม
0: กันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงหน้าเปิดสายพูดคุยกันค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบวันที่3 มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ท่านณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะก็ทักทายสำหรับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่ต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาทางรายการนะคะ022

0: 0269917นะคะเบอร์ที่โทรเข้ามาได้0227697117 0227697221นะคะหรือเบอร์มือถือ0817159551-3นะคะมีหลายๆท่านทักมาทาง Facebook นะคะคุณนิววันนะคะสวัสดีครับน้องมังกรมาฟังด้วยโคนคุณดาวอรุณกมลหนองหญ้าไซฟ้าครึ้มช่วงเช้าตอนนี้ก็ร้อนมากคุณอัชราปิ่นทองคุณพยอมนาคน้อยอยู่เขาวงสระบุรีฝนตกนะคะคุณพิกุลสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณนิวันแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆแล้วคุณจุไรขอเบอร์โทรเข้ารายการก็พิมพ์บอกไปแล้วนะคะ0227697117 0227692 1แล้วก็0817159551-3คุณของขวัญตะวันนะคะก็ทักทายท่านอัยการมาด้วยนะคะบอกว่าร
1: ถน้ำสวนครัว
0: คนพะเยาอยู่โคราช
1: ต้องมีรถน้ำอีกเนี่ยมันไม่มีฝนเลยแหละครับฝั่งนู้นเนี่ย
0: ช่วงนี้ไม่ต้องรถน้ำนะรอน้ำฝนนะคะค่ะมีสายเข้ามาแล้วค่ะจากคุณอัชราปรึกษากรณีเมื่อวันที่19ตุลาคมตั้งแต่ปี60เลยเหรอคะเนี่ยคุณพ่อประสบอุบัติเหตุนะคะคดีไม่คืบหน้าคุณอัชราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตั้งแต่ปี60เลยเหรอคะ
2: ค่ะท่าน
0: ผ่านมา9ปีแล้วเป็นยังไงคะเป็นคุณพ่อนี่ขับรถอะไรแล้วก็ชนกับรถอะไรยังไงคะ
2: เอาเท่าที่หนูทราบเท่าที่หนูรู้พอจะเล่าได้เนาะคือคุณพ่อประสบอุบัติเหตุวันที่19ประมาณ1ทุ่มกว่า
0: ค่ะ
2: ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเบลอารุ่นเก่าควันก็เยอะ
0: ค่ะ
2: กำลังจะกลับบ้านไปที่ดอยสะเก็ดไปหาคุณแม
0: ่ค่ะ
2: ส่วนตัวหนูก็พักอยู่ที่ฟ้าห้าม
0: ค่ะ
2: แล้วคุณพ่อก็ประสบอุบัติเหตุปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งญาติไม่ได้แจ้งใครเลยมีรถกู้ภัยมาที่เกิดเหตุแล้วก็ตำรวจเขตสันทรายมาที่เกิดเหตุเขาก็ตามไปกับคุณพ่อที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หมูใจตั้งแต่ CPR ตั้งแต่ที่เกิดเหตุละ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดก็มีเลือดออกในสมองเยอะมากก็เลยส่งไปที่สวนดอกซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหารา
0: ช
2: ใหญ่ของเชียงใหม่เขาก็มีการผ่าสมองผ่าอะไรกันอันนี้ญาติไม่เคยรู้เรื่องเลยคุณพ่ออายุ74นะตอนนั้นนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อไปทำงานครับพี
0: ่ค่ะ
2: แล้ว
0: เรามารู้ตอนไหนคะ
2: ไปตามหาคุณพ่อตามหาศพหนูเข้าใจเองว่าคุณแม่โทรหาเรามันเป็นวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ตอนประมาณ11 โมงแม่บอกว่าพ่อไม่กลับบ้าน
0: ค่ะ
2: แล้วบอกพ่อไม่เคยเลวไหลพ่อไม่เคยเจ้าชู้พ่อจะไปไหนคะแม
0: ่ค่ะ
2: พ่อ74แล้วพ่อเคยไหมไม่กลับบ้านบอกไม่เคย
0: สุดท้ายก็ไปเจอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
2: หนูเป็นคนโทรติดต่อไปทั่วเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดาว่านิติเวช
0: ค่ะ
2: สวนดอกเก็บศพไว้เลยสุ่มโทรไปครับพี่ผมปรากฏว่าโรงพยาบาลบอกว่าให้ทำใจดี
0: ๆ
2: คุณพ่อโคม่าแล้วก็ให้มาโรงพยาบาลด่วนซึ่งตอนนั้นมัน16:00 น.นะ
0: มัน
2: ก็สตันไปแล้วว่าใจไม่ดีแล้วเพราะพ่อกับเรารักกันมากเราก็เลยคิดว่าพ่อต้องเก็บศพที่นั่นไม่มีญาติหนูเข้าใจแบบนั้นเพราะพ่อรถเก่ามากติดทะเบียนจังหวัดอุทัยธานีด้วยแต่พ่อจะมีเอกสารติดตัวตลอดในตัวของเขา
0: ค่ะ
2: แล้วพ่อขับรถบรรทุกจะต้องจ่ายค่าขนมกันที่ทางหลวงและประมาณ
0: สรุปว่าคุณหมอสามารถรักษาได้ไหมคะ
2: เขาทำอะไรกันเละเทะหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครแจ้งญาติ
0: เอาสรุปก่อนว่าคุณพ่อรักษาได้ไหมคะ
2: เขาผ่าสมองค่ะ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันเป็นยังไงคะ
2: แล้วหลังจากนั้นก็มีการผ่าเจาะท้องกับคอ
0: โ
2: ดยที่หนูไม่ได้เซ็นลูกสาวคุณพ่อได้สายเลือดแต่มีแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกกับพี่ชายคนละพ่อ5 วันก็วางแผนเจาะคอกับท้องอันนี้หนูก็ได้เขียนหนังสือถามกับทางโรงพยาบาลถามกับผอ.แล้วก็ไม่ได้รับคำตอบเพราะหนูบริจาคอาจารย์ใหญ่หนูไม่ประสงค์ที่จะยื
0: ้
2: อไม่เอาแล้วก็กลายเป็นว่ายื้อไปยื้อมายื้อกันไปหลายโรงพยาบาลเจาะท้องเจาะคอก็ไปถึงโรงพยาบาล4-5 โรงพยาบาลก็ติดเตียงอีก8 เดือนหลังจาก8 เดือนหนูก็ถามตำรวจมาตลอดแล้วหนูเป็นคนเช็คกลับไปที่ตำรวจหลังจากพุธแล้วก็พฤหัสอับพฤหัสแล้วก็วันศุกร์หนูก็เลยตัดสินใจไปโทรไปวันศุกร์ว่าเหตุเกิดที่ไหนอะไรยังไงผลปรากฏว่าไปติดสาย ขับตำรวจสันทราย
0: เอาเดี๋ยวสรุปว่าตอนนี้คุณพ่อยังรักษาอยู่โรงพยาบาลหรือ
2: ชีวิต8เดือนติดเป็นผักอีก8เดือนก็เสียชีวิตสิ้นลมหายใจในวัน
0: ติดเตียง8เดือนแล้วก็จากนั้นก็เสียไป
2: เป็นผักค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็สิ้นลมหายใจ
0: โดยที่เราก็ไม่ทราบว่าคู่กรณีเป็นใครยังไงเงี้ยแหละฮะ
2: เห็นหน้าค่ะ
0: ค่ะแล้วไปติดตามความคืบหน้า
2: หลังจาก3ปีไปถามตั้งแต่สำนักงานยุติธรรมก็ยังไม่ยุบหนูก็ไปถามอัยการที่เชียงใหม่อัยการก็น่ารักนะคะแต่เขาบอกว่าอยู่ที่ปากการ้อยเวรว่าเขาไม่ส่งมาจะไม่มีเลข
0: กรณีของคุณอัชราแบบนี้ท่านอัยการคิดว่ายังไงคะ
1: คุณอัชราเล่ามาเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคุณอัชราฟังอยู่ไหมครับโทษทีครับ
2: ท่านค่ะ
1: คุณอัชราฟังเนา
2: ะ
1: คุณอัชราคุณไปตามที่ตำรวจที่คุณบอกเลยครับสรุปว่าคู่กรณีของคุณพ่อเนี่ยมีเป็นใครจับได้ไหม
2: ท่านขามันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูรวบมัดแล้วก็คุยกับท่าน
1: คุณอัชราตอบตามที่ถามได้ไหมครับว่าม
0: ีไหมคะคู่กรณี
1: มีคู่กรณีไหมตกลงมีใครเป็นคนชนมีคู่กรณีไหมหรือถูกชนแล้วหนี
2: ตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยสำนวนอยู่ในที่ตำรวจซึ่งหนูไม่สามารถ
1: คร
2: ับ
1: เท่าที่คุณอัชรารู้ตอนเนี้ยครับช่วยตอบนิดนึงว่ามีคู่กรณีไหมครับคุณพ่อเนี่ยครับ
2: หนูรู้ไม่กี่วันมาค่ะว่ามีคู่กรณีแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุ
1: ครับมีคู่กรณีแล้วตำรวจเนี่ยเขาว่าใครผิดใครถูกครับดำเนินคดีกับใครครับ
2: หนูเพิ่งได้เหตุไม่กี่วันหลังจากหนูลงภาค5เขาบอกว่าในที่เกิดเหตุไม่มีคนชนคุณพ่อคว่ำเองในสำนวนเนี่ยเขาเปิดให้หนูดูหนูลง
1: หมายถึงว่าผู้ตายเนี่ยนะครับคนที่ล้มรถเนี่ยขับรถได้ประสบอุบัติเหตุล้มเอง
2: แต่วันที่หนูไปตามหาคุณพ่อถึงได้รู้อยู่เหตุเกิดที่สันทรายก็ไม่มีตำรวจแจ้งญาติหนูเพิ่งรู้วันศุกร์ว่าเหตุเกิดที่สันทรายแต่เขาบอกมี
1: อย่างนี้อย่างนี้ติดใจประเด็นไหนครับติดใจเรื่องการรักษาหรือติดใจเรื่องการแจ้งญาติหรือไม่มีคู่กรณีจะปรึกษาเรื่องอะไรครับ
2: ตอนนี้หนูจะข้ามจอดไปที่อัยการแล้วค่ะท่าน
1: ครับทำไมถึงไปถึงอัยการครับมีการส่งสำนวนไปให้อัยการหรือยังไงครับ
2: อีก3ปีก็ท่านถึงจะส่งไปที่อัยการ
1: เขาส่งไปดำเนินคดีกับใครอะครับ
2: อันเนี้ยหนูก็ไปถามแบบนี้แล้วค่ะหลังจากที่ส่งไปแล้วหนูก็รู้เขาส่งจดหมายมาหนูแล้วผมปรากฏว่าหนูก็รออัยการกับเมตตาเรียกเราไปไม่เคยเรียกเลยค่ะแล้วก็ปิดสำนวนไปเรียบร้อยละ
1: เนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายเนาะมีอยู่สองส่วนน
2: ะ
1: ส่วนที่หนึ่งคุณสุภรัตน
0: ์ค่ะ
1: ส่วนที่หนึ่งในกรณีที่คุณพ่อขับรถแล้วล้มเองนะครับหากมีการขับรถแล้วล้มเองประสบอุบัติเหตุเองนะครับไม่มีคู่กรณีพนักงานสอบสวนกับแพทย์จะทำการชันสูตรพลิกศพเพราะเป็นเรื่องของการตายผิดธรรมชาติแต่เขาไม่ได้ตายในที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็ต้องมีการเรียกรถฉุกเฉินเนาะนะครับก็มารับตัวไปรักษาซึ่งการรับตัวไปรักษาก็จะเป็นเรื่องของการฉุกเฉินและวิกฤตนะครับตามแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่เรารู้กันนะครับให้โรงพยาบาลรัฐเอกชนก็แล้วแต่ต้องทำการรักษานะครับ72ชั่วโมงเนี่ยก็เลยรักษาแต่ผมงงกับรักษาต่อเนื่องเนี่ยใครเป็นคนต่อค่าใช้จ่ายอ่ะคุณอัจฉรา
2: หนูทั้งหมดค่ะแล้วก็เข้า30บาทแต่โรงพยาบาลนะ
1: โอเคครับ
2: เขาส่งพ่อกลับไปโดยที่เจาะท้องกับคอมันมีค่าใช้จ่ายแยกจาก30บาท
0: ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยค่ะค่ะ
1: โอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีคู่กรณีนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องคู่กรณีก็เป็นเรื่องของการประสบอุบัติเหตุมีการรักษาฉุกเฉินและที่เหลือก็ญาติรับผิดชอบต่อไปนะครับ
2: ท่านถามมีคู่กรณี
0: ตกลงว่ามีคู่กรณีเหรอ
2: คะ
0: เรารู้ว่ามีคู่กรณีเพราะว่ามันยังไงคะอยู่ในสำนวนหรือว่าเรามารู้ทีหลังหรือยังไงคะ
2: มารู้ทีหลังค่ะแล้วเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามอบตัวดีพ่อหนูไปชนเขาเอง
1: ก็เนี่ยครับถ้ามีคู่กรณีแล้วถ้าเกิดว่าในสำนวนการสอบสวนเนี่ยครับพนักงานสอบสวนจะเป็นคนพิจารณาว่าใครเป็นคนประมาทนะครับแล้วก็ส่งสำนวนนะครับแจ้งข้อหาหรือไม่แจ้งข้อหานะครับส่งพนักงานอัยการ
2: หาหนูเลย
1: ถ้าเกิดว่ามีคู่กรณีแล้วคุณพ่อเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวนะครับพนักงานสอบสวนก็จะรอจนการรักษาแล้วก็แจ้งข้อหาได้แต่ถ้าหากว่ายังสอบสวนแล้วแจ้งข้อหาไม่ได้ต่อมาคุณพ่อเสียชีวิตพนักงานสอบสวนก็จะสั่งไม่ฟ้องคุณพ่อส่งอัยการเพื่อยุติการดำเนินคดีครับคุณสุภรัตน์นะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดของเราที่ขับรถประมาท ไปชนคนอื่นไม่ได้ประมาทและต่อมาผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตาย
0: มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าที่คุณอัชราบอกว่ามีคู่กรณีแล้วตำรวจเขาบอกว่าใครเป็นฝ่ายผิดคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
2: ความประมาทหนูเพิ่งรู้มาเมื่อสัก 2-3 เดือนที่หนูไปลื้อคดีใหม
0: ่ว่า
1: ครับ
2: เขากลายเป็นว่าพ่อหนูเป็นผู้ต้องหาคนที่หนึ่งหนูเพิ่งรู้ในสำนวนที่พักให้หนูดูหนูเพิ่งรู
0: ้ก็คือว่าม
2: าหนูเข้าใจว่าหนูไปลื้อสปท.ตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าคู่ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาได้เปิดประตูแล้วเขาทำให้พ่อหนูโดนรถชนเขาประมาทฝ่ายเดียว
1: ใช่ประมาทฝ่ายเดียวครับ
2: รู้ไม่กี่วันว่าเขาลงในสำนวนว่าพ่อหนูเป็นผู้ต้องหาคนที่หนึ่งแล้วผู้ต้องหาคนที่สองก็คือฝ่ายกระบะ
1: แล้วอัยการพร้อมไหมครับฝ่ายกระบะครับ
2: ฝ่ายทางขาตอบน่ารักมากเลยอะท่านอ่านใจมันมีคดีแค่นี้เองแต่กลายเป็นว่าอัยการเรียกแต่คู่กรณีมาสอบปากคำแล้วหนูกำลังจะเข้าเรื่องในท่านที่หนูติดใจเขาพูดมาได้ยังไงว่าฝ่ายคู่กรณีลงไปซื้อข้าวกับภรรยาเขาในตอน
1: ไม่อย่างนี้คุณอัชราไม่เอาแรงละเอียดเนาะถามว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่สองที่เป็นคนขับรถกระบะหรือไม่อัยการสั่งฟ้องเขาหรือไม่ครับ
2: ฟ้องกระบะคนเดียวแล้วทางอัยการน่ะไม่อยากฟ้องแต่ส่งไปที่จังหวัดภูธรก็มีความผิดว่าฟ้องแต่อัยการคนนี้บอกว่าไม่ฟ้องเนื่องจากเมาสุราประมาทเป็นคนเดียว
1: อัยการสั่งไม่ฟ้องเนาะแล้วสุดท้ายตำรวจแย้งไหมครับถึงที่สุดหรือยัง
2: หนูเพิ่งได้ยินคำนี้ใหม่เนี่ยท่านหนูไม่เคยรู้ตรงนี้เลยนะเนี่ยว่าแย้งไหมอ่ะหนูเพิ่งรู้
1: หรือว่าอัยการบอกว่าได้เรื่องนี้ได้สั่งไม่ฟ้องไปแล้วเสร็จสิ้นแล้ว
2: เขาบอกหลักฐานไม่พอเพราะว่าพ่อหนูเมามากขับรถด้วยความ
1: ข
2: ุ่นประมาท
1: แสดงว่าในเนื้อหานะครับคุณสุภรัตน์น่าจะเป็นเรื่องของการอัยการสั่งไม่ฟ้อง
0: ค่ะ
2: มันไม่ตรงไหมครับท่านมันไม่ตรงกับผลที่นิติเวชออกมาไงคะหนูมีผลนิติเวชหนูวิ่งคดีพ่อทั้งหมดวิ่งมาตลอดเลยมันไม่ตรง
1: ไม่เป็นไรคุณอัชราและตอนนี้คุณอัชราติดใจตรงไหนยังไงแล้วเรื่องอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างไรต่ออยู่ครับในเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องแล้ว
2: หนูตามค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีใครคุยกับหนูเลยถึงได้คุยกับท่านวันนี
0: ้
2: ขอบคุณนะครับ
0: ก็คืออัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วยุติคดีแล้วแต่ว่าหนูยังติดใจว่าผลมันไม่ตรงกับผลนิติเวชยังไงคะคือคุณพ่อไม่ได้เมาหรือยังไง
2: ผลออกมา 17% แล้วพ่อเป็นมะเร็งในถุงลมโป่งพองพ่อดื่มแอลกอฮอล์เพื่อจะขับรถมาหาเลี้ยงแม่หนูเพิ่งรู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วผลไม่ได้ออกมาเมาไม้จนขับรถเมาแล้วไปชนคว่ำคนเดียวแล้วคู่กรณีเป็นผู้ต้องหาคนที่สองก็ไม่เห็นมีใครฟ้องใครเลยอ่ะแล้วที่เกิดเหตุก็ลงไปซื้อข้าวสารร้านปิด5 โมงเย็น
0: อันนี้ต้องดูในข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรนะคะ
1: ใช่ใช่อันนี้เราฟัง
0: แสดงว่า
1: เราก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้แต่ถ้าคุณอัชราเห็นว่าคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดที่คุณอัชราพูดเนี่ยเนาะที่อัยการบอกว่าสั่งไม่ฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะเราไม่เห็นเอกสารเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องคุณอัชราพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลไปให้กับญาติด้วยเรื่องนี้ใครเป็นคนไปให้การกับตำรวจในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีของคุณพ่อครับคุณอัชราหรือคุณแม่ครับ
2: หนูคนเดียวแต่แม่หนูก็ไปถามในฐานะภรรยา
1: ไม่เอาที่ตำรวจสอบปากคำนะคุณอัชราไม่ต้องพูดตรงอื่นตำรวจสอบใครเป็นพยานของฝ่ายพ่อครับ
2: มีหนู
1: แล้วก็แม่สอบคุณในฐานะลูกใช่ไหมครับ
2: ค่ะแม่ค่ะแม่ก็เป็นภรรยาที่จดทะเบียน
0: สองคนค่ะ
2: แล้วก็มีพี่ชายลูกคนละพ่อ
0: สอบทั้งหมด
1: ไม่เอาที่สอบเลยครับเอาที่สอบไม่ต้องไปพูดถึงใครมันมีแม่กับเมียเนี่ยครับกับลูกเนี่ยคุณสุภรัตน์อยู่3คนเนี่ยคนใดคนหนึ่งครับเขาไม่สอบทุกคนหรอก
2: ค่ะสอบหนูสอบพี่ชายลูกคนละพ
1: ่
2: ออ
1: ่ะโอเคสอบเป็นพยานเนาะแล้วก็ต่อมาก็ปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องที่คุณพูดนะคุณเล่าให้ฟังอย่างนี
0: ้
1: ผมบอกอย่างนี้เลยในคดีที่อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนะครับหากผู้เสียหายเห็นว่าไม่ถูกต้องผู้เสียหายยังมีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายความฟ้องคดีได้คุณสุภรัตน
0: ์
1: นะครับกรณีที่เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับอัยการ
0: ค
1: นที
0: ่
1: ฟ
0: ้
1: องคดีได้ในประเทศไทยมี2คนนะครับอัยการก
0: ็
1: คือผู้เสียหายกับอัยการเพราะฉะนั้นถ้าคุณอัจฉริยะติดใจในส่วนนี้นะครับถ้าคุณบอกว่าไปนี้ไปตามแล้วส ุดท้ายอัยการสั่งไม่ฟ้องคุณพ่อเนี่ยอัยการสั่งยุติโอเคเพราะตายนะครับส่วนคุณผู้ต้องหาที่เป็นขับรถกระบะเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะก็มองว่าไม่ผิดนะครับอันนี้อยู่ในสำนวนที่คุณบอกกันเน
2: า
1: ะอย่างเงี้ยคุณอัจฉรามีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายความฟ้องเองได้เลยครับ
0: ก็คือเราสามารถ
2: เลยติดใจกับท่านว่าเมื่อผู้ต้องหาคนที่2คือกระบะทำไมอัยการไม่ฟ้อง
0: เอาอย่างงี้ค่ะคือ
1: เราติดไม่ได้ครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนดูสำนวนเน
0: า
1: ะ
0: คือเราติดใจก็เราติดใจแต่ถ้าเราต้องการที่จะอันนี้มันสามารถที่จะปรึกษาทนายได้นะคะแล้วอายุความล่ะคะนี่เหตุเกิดตั้งแต่ปี60แล้วอ่ะ
1: ประมาทพี่ในพูดถึงเกี่ยวกับความตายเนี่ยนะครับมัน10กว่าปีครับมันมีเวลาเยอะครับ
0: อ๋อยังมีเวลา
1: 15ปีมั้งครับคนอายุความประมาณเกือบ15ปีครับ
0: ค่ะ
2: ท่านค่ะที่หนูติดใจอัยการหมายความว่าหนูเจอตัวเป็นๆกับผู้หญิงคนเนี้ย
1: ครับ
2: หนูเจอเขาแล้วเขาหัวเราะพากันมาขำช่วงนั้นโควิดเชียงใหม่หนูไปตามหลังจาก3ปีหนูก็มีคำถามถามเขาว่าเอาแฟ้มมาคุยกับหนูไม่เป็นไรจะนั่งเก้าอี้เลี้ยไล่และทางแต่ถามว่าอัยการหลายท่านไม่ได้ปฏิบัติกับหนูแบบนี้ไม่เคยค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าหนูยังอยู่ติดใจอะไรนะติดใจ
2: อัยการตอนนี้ค่ะ
0: เ
2: ขาบอกพ่อหนูป่วย
0: สิ่งที่อัยการพูดใช่ไหม
2: พูดกว้างๆเลยซึ่งหนูไปหาตัวเป็นๆหนูอยากเห็นหน้าเขาหนูถามเขาว่าใจทำด้วยอะไรหนูติดใจอัยการตอนนี้ซึ่งตำรวจทั้งสองที่บอกฟ้องแล้วผู้ต้องหาก็คือคุณคนที่ขับกระบะเขาส่งจดหมายมาให้หนูค่ะว่าฝ่ายนั้นเป็นคนประมาททำให้พ่อหนูถึงแก่ความตาย
0: อันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะฮะติดใจการทำหน้าที่ของอัยการอ่ะ
1: ครับก็เนี่ยครับที่ติดใจก็คือเราไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของการสั่งคดีนะครับแต่อัยการเนี่ยเขาสั่งคดีเนี่ยเขาสั่งตามสำนวนนะครับซึ่งเรากับคุณสุภรัตน์สองคนเนี่ยเราไม่เห็นสำนวน
0: ค
1: ุณอัจฉริยะเองก็ไม่เห็นสำนวนเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรในเมื่อเขาสั่งไปแล้วนะครับหนึ่งถ้าเห็นว่าอัยการสั่งไม่ชอบนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการสั่งคดีอัยการได
0: ้
1: นั่นคือทางหนึ่งทางที่สองถ้าเราไม่เห็นทางกับเนื้อหาว่าไม่เห็นด้วยที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็ฟ้องเองได้มีสองทางนะครับนั่นคือที่จะดำเนินการ
0: ค่ะต้องการจะฟ้องใหม่ไหมคะ
2: หนูต้องการไปศาลค่ะท่านหนูจะทำยังไงถ้าถามว่าข้อที่หนึ่งถ้าสมมติหนูจะต้องไปจ้างทนายเองเนี่ยหนูก็ต้องบอกว่าหนูไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเลย
1: ทนายความทนายความคุณอาจจะลาฟังนะคุณอาจจะลาฟังนะครับทนายความถ้าเราติดใจเนื้อหาในสำนวนการสอบสวนว่าตัวของสำนวนน่าจะมีคนผิดคนกระบะผิดด้วยแต่การสั่งไม่ฟ้องเราไม่เห็นด้วยคุณไปติดต่อที่สภาทนายความจังหวัดก็ได้นะครับประธานสภาทนายจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณไปขอให้เขาดูสอบสวนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นทนายอาสาช่วยประชาชนนะครับ
2: แล้
1: วถ้าเกิดว่า
0: ไปมาแล้วเหรอคะ
2: ไปทุกที่ทั่วภาคเหนือ
0: ไปที่สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วใช่ไหมคะ
2: ไปทุกที่ค่ะท่าน
1: เอาที่คุณสุภรัตน์ถามก่อนไปที่ทนายความประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วไปขอให้เขาทำคดีให้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะไปตั้งแต่เขาอยู่หนองหอย
1: เขาว่าไงครับเขาว่าไงครับ
2: เขาก็อ่านแล้วเขาก็ไม่มีใครคุยกับหนู
1: ได้ยื่นคำร้องไหมครับหรือแค่คุยเฉยๆครับ
2: เขาไม่ได้บอกอะไรต่อเหมือนที่ท่านบอกหนู
0: มันต้องยื่นคำร้องให้
1: มันต้องยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ
0: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่พูดเฉยๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เขาบอกเงินฟ้อง
1: ไม่อันนี้ไม่พูดถึงเงินนะคุณอัจฉราเราไปขอความช่วยเหลือในฐานะผู้ยากจนเนาะไม่งั้นก็สภาทนายความที่บางเขนนะครับลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแล้วดูว่ามีช่องทางร้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บไว้หลังรายการก็ได้ครับหลังใหม่ก็ได้ช่วยเหลือได้หน่อยแล้วก
0: ็เดี๋ยวถ้าประสงค์จะฟ้องแล้วก็ต้องการจะใช้ทนายอาสาเดี๋ยวหลังใหม่ประสานให้นะคะ
1: รายการเราก็มีทนายอยู่
0: แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็มีขั้นมีตอนถ้าเราจะไปร้องสภาทนายความมันก็ต้องไปเขียนคำร้องถูกไหมคะม
1: ัน
0: มีขั้นมีตอนว่าเขาจะรับหรือไม่รับอย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังไมค์แนะนำต่อนะคะดิฉันขออนุญาตไปอีกสายหนึ่งแล้วกันนะคะที่รออยู่
1: ได้นะครับ
0: ค่ะจากคุณสถิตค่ะโทรจากกาญจนบุรีปรึกษาเรื่องทำไร่อ้อยนะคะคุณสถิตสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสถิตทำไร่อ้อยอยู่ที่เมืองกาญมีปัญหาอย่างไรเอ่ย
3: นายทุนเข้ามาลงทุนให้นะครับแต่ว่า
0: ค่ะ
3: ผมโผล่ต้องค่อยๆจะเสี่ยงสั้นครับ
0: อ๋อใจเย็นๆค่ะ
3: แต่นี่อ้อยมันได้ไม่ดี
0: อ้อยราคาตกต่ำ
3: แล้วอ้อยไม่ได้ไม่ดีด้วยครับน้ำมันไม่ถึง
0: อ๋อคุณภาพไม่ได้มา
3: ครับตรงนี
0: ้แล้ว
3: เข้ามาพูดว่า
0: ค่ะ
3: เข้าจะเช้าทีไม่ได้มันก็เช้าหยุดนี้กันนะเข้าจะเอา4ปีเลย16ไร่นะครับ ขาจะเอาที่ปิดเองพวกไม่ยอมพวกไม่ยอมให้อยู่ตอนนี้พวกไม่ยอมกำลังยันกันเนี่ยเขาจะมาทำเองแต่พวกไม่ยอมให้มาส่งลงทุนให้ใหม
1: ่อ๋อครับเดี๋ยวพี่ประสิทธิ์ครับผมขออนุญาตถามเช็คนิดเดียว
3: เขาจะทำเงียบตอนนี้เนี่ยเมื่อวานฝนตกหนักจัดลดลงไล่ไม่ได้เลยเขาเข้าไปยังไม่มาเลย
0: เดี๋ยวคุณสถิตตอบคำถามท่านนายการนะคะ
1: พี่ประสิทธิ์ครับเวลาเหลือน้อยแล้วก็ผมถามให้กระชับนิดนึงเนาะ
3: ครับ
1: นะครับพี่สถิตทำสัญญากับนายทุนเนี่ยนะทำสัญญาจะปลูกอ้อยและส่งให้เขา4ปีเนี่ยนะครับ
3: ทำสัญญา
1: แต่เที่ยวนายทุนทำกับคนอื่นแบบนี้สัก10ลายบ้างไหมแถวพื้นที่มีไหม
3: ถ้าบางคน
1: กับเราคนเดียว
3: มันพวกไม่รู้ครับแต่ถ้าบางคนเขาทำอ้อยดีเขาก็ได้คืนทุน
1: ไม่ถามอย่างนี้ก่อนนายทุนที่พูดถึงที่ทำกับคุณสถิตเนี่ยเขาทำสัญญาแบบเนี้ยกับคนอื่นอีกสัก10ลายบ้างได้ไหมในพื้นที่เราหร
3: ือ
1: ทำกับเราหรือทำกับเราคนเดียว
3: เขามีลูกไร้ใช่มั้งผมก็ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู
1: ้โอเคไม่รู้เนา
0: ะ
1: ประการต่อมาครับพี่สถิตทำสัญญากันว่าจะปลูกอ้อยแล้วให้เขาส่งพันอ้อยส่งปุ๋ยส่งอาจารย์ส่งนักวิชาการมาดูให้แล้วเขาประกันราคาจะซื้อคืนแบบนั้นหรือเปล่า
3: เข้าไม่ประกันราคาครับให้ขายฝาก
1: ให้ขายฝาก
3: เหรอให้ขายฝากเท่าครับ
1: โอเคนะครับแล้วก็ทำสัญญา4ปีอ้อยนี้เก็บปีต่อปีหรือว่าปีละกี่ครั้งครับ
3: ปีเดียวปีต่อปีครับ
1: ปีต่อปีเนาะแล้วพอทำได้1ปีแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้พออ้อยเราไม่ได้โตขนาดตามที่เขาต้องการเขาไม่ซื้อเลยครับ
3: มันได้ไม่ดีมันได้ไม่ตรงปกมันได้ไม่ถึงร้อยตันก็มันได้แค่40,000กว่าบาทเอง
1: โอเคที่ได้ไม่ตรงปกที่ได้ไม่ตรงปกนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราต้องจัดปุ๋ยเองรดน้ำเองดูแลเอง
3: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เก
3: ี่
1: ยว
3: ไม่เกี่ยวข้าหมดแต่เราเป็นคนรดน้ำเป็นคนฉีดยา
1: อันนี้ใครทำให้เขานายทุนก็ส่งคนมาให้หรือเราต้องรับผิดชอบเองในส่วนนี
3: ้เราต้องทำเองครับเขาส่งยากับปุ๋ยมาให้
1: นี่นะครับที่ผมกำลังสับสนอยู่ว่าเป็นเกษตรพันธสัญญาหรือไม่คุณสุภรัตน
0: ์
1: นี่ที่ผมถามนี่คือผู้ใดประกอบธุรกิจแล้วก็ทำกับเกษตรกรนะครับ10รายขึ้นไปก็เรียกเกษตรพันธสัญญา คนที่เป็นนายทุนจะมาทำอย่างนี้กับเกษตรกรได้ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจเกษตรพันธสัญญากับกระทรวงเกษตรที่สถิตในเวลาสั้นๆที่สถิตนะครับให้เอาสัญญาและเอาเรื่องเนี่ยนะครับไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์พี่สถิตอยู่ใกล้เมืองการหรืออยู่ใกล้ทองผาภูมิครับ
3: ผมอยู่อำเภอเหล่าขวัญครับ
1: อำเภออะไรนะ
3: เหล่าขวัญ
0: เหล่าขวัญ
1: เหล่าขวัญอยู่ในเมืองนี่ถ้างั้นในเมืองใช่ไหมใกล้ๆเมืองใช่ไหม
3: ไม่ห้างเมืองติดกับเขตติดกับสุพรรณครับ
1: โอเคเหล่าขวัญก็มาทางอำเภอเมืองเพราะถ้าสังขะเนี่ยจะไปทองผาภูมิเนี่ยจะไป200 โลเอางี้คุณสถิตครับคุณสถิตไปที่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่กาญจนบุรีนะครับบอกว่ามาปรึกษานะครับให้ช่วยพูดคุยหรือเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจรายนี้หน่อยนะครับแล้วก็ให้เขาดูสัญญาด้วยว่าเป็นเกษตรพันธสัญญาหรือไม่เดี๋ยวอัยการจะได้ช่วยปรึกษาให้ที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาเคยปรึกษาเรื่องเกษตรพันธสัญญาแล้วก็มีการผิดสัญญากันและส่งให้นครปฐมฟ้องในเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็มี1เรื่องเหมือนกันในเรื่องลักษณะเช่นนี้นะครับคุณสถิตนะคุณสถิตรู้จักอัยการกาญจนบุรีนะ
3: ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับมีเวลาไปวันไหนวันเสาร์เขาก็ทำงานคุณสถิตนะครับช่วยเอาสัญญาที่คุณพูดถึงเนี่ยไปเล่าให้ในการฟังซิแล้วถ้าติดขัดเรื่องผลประโยชน์ติดขัดเรื่องการไม่รับซื้อแล้วรับซื้อได้เท่าไหร่อย่างไรปีต่อไปจะทำหรือจะเลิกนะครับคุณสถิตช่วยบอกอัยการตามความประสงค์คุณสถิตเลยนะครับ
3: นี่เขาไม่มาลงทุนให้ใหม่ครับไม่มาลงทุนให้เราไม่ครับ
0: นี้เดี๋ยวให้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเจรจาให้
1: เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะพอดีเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องต่อนะคะแนะนำต่อเลยนะคะ
1: ได้ครับได้คร
0: ับ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะท่านณรงค์ศิรสรรค์วันนี้เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพรก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวป่ะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพรก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
11: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภามาศระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการ ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
11: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและในเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคปม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
4: พี่น้องชาวละปูนเจ้าหูขอว่าความสะอาดของบ้านเฮาเริ่มต้นใดที่มือของทุกท่านปี2569จังหวัดละปูนประกาศถือการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนง่ายๆกู้บ้านทำได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอินทรีย์ลงถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายหรือใช้ใหม่ขยะทั่วไปทิ้งหรือถูกตีขยะอันตรายแยกส่งเจ้าหน้าที่นะเจ้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ฮื้อละปูนเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหมู่เฮาทุกคนละปูนเมืองสะอาดเฮาทำได้และยังคงทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรละปูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. หรือ ถึง 5:00 น. ถึง 6:00 น. มะแรงนะครับวันนี้พบกับเกษตรดินในขจรทรัพย์ดวงกุยนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอลีวันนี้จะมาอู้หัวข้องานเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตรในตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งตัวผมเป็นผู้รับผิดชอบงานในตำบลดงดำที่พี่พ่อแม่พี่น้องเรียกกันว่าเกษตรตำบลดงดำนะครับก่อนอื่นเอากว่ามาทำความรู้จักเกี่ยวกับตำบลดงดำเบื้องต้นก่อนนะครับตำบลดงดำนี่อยู่ในอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับมีทั้งหมดอยู่6หมู่บ้านเริ่มจากหมู่ที่1 นะครับชื่อบ้านว่าบ้านปากคาหมู่ที่2เนี่ยบ้านดงดำหมู่ที่3บ้านบวกหมู่ที่4บ้านห้วยแย่ไซหมู่ที่5บ้านแป่งซ่านหมู่ที่6บ้านแม่ลองโดยพื้นที่ทั้งหมดนะครับในตำบลดงดำมีพื้นที่อยู่ประมาณ 53,094.67 ไร่นะครับเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,843.58 ไร่นะครับเป็นพื้นที่การเกษตรเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เนี้ยพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยเป็นพื้นที่ลาดชันสูงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ดอนแห้งแล้งนะครับส่วนพื้นที่เกษตรเนี่ยจะมีบ่ค่อยเยอะนะครับส่วนพื้นที่ที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรเพอร์ลีนะครับมีจำนวนครัวเรือนเกษตรนี่อยู่ประมาณ700กว่าครัวเรือนนะครับส่วนใหญ่นี่จะปลูกลำไยนี่มีประมาณ 4,400 กว่าไร่นะครับข้าวโพดนี่เลี้ยงสัตว์นี่มีประมาณ 2,000 กว่าไร่แล้วก็มีพื้นที่ปลูกข้าวนะครับอยู่ 1,300 กว่าไร่ยางพะแลนี่มีประมาณ 1,000 กว่าไร่นะครับมะม่วงก็มี500กว่าไร่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มันสำปะหลังนี่มีประมาณ160กว่าไร่นะครับส่วนใหญ่พื้นที่ในแก่นเพาะปลูกพืชของเกษตรกรตำบลดงดำเนี่ยจะเป็นพืชที่อาศัยน้ำฝนนะครับส่วนน้ำอย่างน้ำสาธารณะเนี่ยก็มีบางพื้นที่เนาะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงชันนะครับในเรื่องของฤดูแล้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปลูกพืชหลังแนเช่นข้าวโพดหลังแนเนี่ยก็จะมีประมาณสัก 40-50 ไร่นะครับเนาะมันจะมีน้ำลำห้วยนะครับที่เกษตรกรสามารถสูบมาใช้นะครับแล้วก็มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่งเกษตรอยู่1กลุ่มนะครับกลุ่มแม่แบ้นอยู่1กลุ่มแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ประมาณ7กลุ่มที่มีทะเบียนแล้วก็มาต่อทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอลีนะครับเฮาก็มีอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านเนี่ยประมาณจำนวน6ท่านนะครับเป็นไอ้ผู้ช่วยเกษตรนะครับในแก่นทำงานของเฮานะครับแล้วก็มีสมาร์ทฟาร์เมอร์เนาะในพื้นที่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับที่เป็นสปก.ผู้ใช้ของตำบลดงดำอยู่2ศูนย์นะครับศูนย์แรกก็เป็นของไอพัฒนาวิชัยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านปากคาหมู่ที่1นะครับแล้วก็ศูนย์ที่2นี่ของอันนายกำพลวงบุญแม่นะครับอันนี้ก็เป็นสปก.เครือข่ายที่ทางเกษตรกรหรือท่านผู้ฟังนักศึกษาเข้ามาศึกษาหรือว่าดูงานได้นะครับ และก็ตะกี้ได้เกินในเรื่องของแกนแต่ทำแกนเกษตรของเกษตรกรเนาะแล้วก็มีแกนรวมกลุ่มในเรื่องของแปลงใหญ่อยู่2แปลงนะครับมันจะมีแปลงลำไยตำบลดงดำอยู่1แปลงแล้วก็แปลงยางพารานะครับเนาะอีก1แปลงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลดงดำนะครับครับวันนี้เฮาก็จะมีผู้ร่วมไรแก่
1: ครับสำหรับวันนี้เกษตรบินจะพาไปรับฟังการทำเกษตรของเกษตรกรต้นแบบนะครับในพื้นที่ตำบลดงดำนะครับเราจะได้พบกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์น้องวัชราพรศรีพอนะครับหรือน้องเก๋นะครับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาแปรรูปนะผลิตภัณฑ์แจกลำไยปิ่นสุแลและก่อตั้งหอจกทรัพย์วัชราลำไยเบฟเฟลต์นะครับอำเภอลี้จังหวัดลำปูนเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนาะลำไยตกต่ำ
0: ครับ
1: ก่อนที่เราจะพบกับเกษตรกรต้นแบบเราก็ไปพักฟังเพลงพ่อกันสักกรรมนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงที่2กันต่อนะครับ

0: เกษตรกรค่ะก็คือเป็นเกษตรกรที่ปลูกสวนลำไยค่ะตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปี2532แล้วค่ะโดยพื้นที่ปลูกสวนลำไยของเรามีทั้งหมด20ไร่ค่ะซึ่งปกติที่สวนของเราจะปลูกก็จะมีพันธุ์อีดอกับพันธุ์สีชมพูค่ะในเริ่มแรกสมัยแต่ก่อนเลยก็คือเราจะใช้ลำไยสดอะค่ะเวลาเก็บลำไยสดไปขายตั้งแต่ช่อโลละ60บาทแต่ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการขายหลายรูปแบบมากขึ้นมีทั้งการขายช่อคัดเกรดค่ะแล้วก็การร่วงคัดเกรดเพิ่มเติมเข้ามาค่ะแต่เกษตรกรปลูกลำไยเป็นจำนวนมากค่ะในตอนนี้ทำให้ผลผลิตที่ออกมาก็คือออกมาพร้อมกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเลยทำให้เกิดปัญหาของลำไยที่ล้นตลาดทำให้ราคาเนี่ยตกต่ำลงมาเราก็เลยมีแนวคิดในการที่จะแปรรูปลำไยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเราใช้ความรู้ที่เราเรียนมาค่ะมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยของเราค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณน้องเก๋นะครับเนาะที่เล่าถึงประวัติความเป็นมานะครับเนาะส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของลำไยในตำบลดงดำนะครับเนาะก็มีพื้นที่ปลูกประมาณ 4,000 กว่าไร่นะครับส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการผลิตลำไยในฤดูนะครับเนาะแล้วก็ผลผลิตนี้จะออกในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับเนาะส่วนใหญ่เกษตรกรจะเน้นในเรื่องของการขายผลผลิตเนาะแบบว่าจะเป็นมัดปุ๊กเนาะใส่ตะแกรงแขวแล้วก็รูดร่วงเนาะส่วนใหญ่ก็เกษตรกรก็จะขายในโรงในพื้นที่เนาะส่วนใหญ่จะรูดร่วงเป็นส่วนใหญ่ราคารูดร่วงช่วงปี68เนาะปีการผลิต68เนี่ยก็ราคาAA ก็อยู่ที่10กว่าบาทเนาะมาส่วนเกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยก็ค่อนข้างที่ยังไม่ถึง10บาทเนาะก็คือเกษตรกรถ้าราคาในต่ำกว่า15เนี่ยถือว่าเกษตรกรเนี่ยขาดทุนเนาะเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงในเรื่องของปุ๋ยเคมีเนาะในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของยาตัดศัตรูพืชนะครับเนาะเป็นต้นทุนที่เกษตรกรจะต้องแบกรับเนาะเพราะว่าถ้าต้นทุนเนี่ยถ้าไม่คิดค่าแรงด้วยเนี่ยเกษตรกรแทบจะไม่ได้มีอย่างเพราะว่าเกษตรกรก็บางท่านนี่ต้นทุนมีก็ต้องไปกู้ในเรื่องกู้ยืมเนาะทางด้านธปส.ก็ดีนะครับเนาะพี่น้องเก๋เล่ามาเกี่ยวกับในเรื่องของแกะไปลูกเนี่ยก็เลยว่าจะขอน้องเก๋ผู้ทำอธิบายเกี่ยวกับในเรื่องของพันธุ์ที่ว่าไม่ไปลูกเนาะเป็นสุราที่ต้องเก็บได้แท้ความไปแล้วเนาะว่าพันธุ์อย่างที่เอาไม่ไปลูกหรือว่าได้ทั้งสองพันธุ์ที่แวนต้องเก็บปลูกพันธุ์ลำไยอีดอและสีชมพูเนี่ยครับเนาะ
0: ค่ะก็คือของเราก็คือจะใช้ทั้งสองสายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์อีดอและสายพันธุ์สีชมพูค่ะมาแปรรูปเป็นสุราเพราะว่าเนื่องจากสายพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ก็มีความหวานเหมือนกันสามารถทำมาหมักแล้วก็แปรรูปได้ค่ะ
1: ที่น้องเก๋แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไยเนี่ยต้องมีการขออนุญาตหรือจดทะเบียนอะไรบ้างไหมครับ
0: ทางปกติการทำสุราค่ะต้องมีการขออนุญาตในเรื่องการผลิตและใบอนุญาตการขอการจัดจำหน่ายค่ะก็คือจะมีตั้งแต่พื้นที่ในการที่การจัดตั้งสถานที่ผลิตก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานนี้เนี่ยเข้ามาตรวจดูก่อนว่าพื้นที่เราเนี่ยสามารถจัดตั้งได้ไหมแล้วก็ในการผลิตเราจะต้องมีอะไรบ้างในกระบวนการผลิตการวางแบบผังต้องเป็นยังไงต้องมีการบ่อบำบัดด้วยเพราะว่าจะได้ไม่เป็นของเสียต่อชุมชนค่ะ
1: ครับในส่วนของแก่นผลิตและเปรูปนะครับเราก็จะไปห้าฟังในช่วงที่3ครั้งหนึ่งนะครับจะต้องขอน้องเก๋อธิบายเกี่ยวกับในเรื่องของขั้นตอนแกะเปรูปเนาะผลิตภัณฑ์จากลำไยช่วงนี้ช่วงที่2นี้เราก็จะขอพักก่อนนะครับไปฟังเพลงเพราะ กันสักครู่แล้วกลับมาพบกับน้องกิ่งในช่วงที่3

0: ครับช่วงที่3นี้เฮาก็มาฟังความกันต่อนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามารับฟังรายการเนาะสบท.ลำพูนช่วงที่3นี้นะครับช่วงที่3นี้ก็จะมารับฟังกับน้องกี่นะครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตำบลดงดำแห่งช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะขอน้องกี่นะครับเล่าถึงกระบวนการผลิตเนาะอย่างเราได้ลำไยที่ว่าแจกสวนเนาะครอบครัวแล้วเขานำมาเป็นรูปหรือว่ากระบวนการเป็นรูปเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรพ่อครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือเราจะนำลำไยจากที่สวนของเราอะค่ะซึ่งปกติแล้วลำไยที่เป็นชอบเป็นปุ๊กก็คือเราก็จะทำไปการขายตามปกติของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เป็นลูกร่วงดูแล้วมันจะไม่ได้ราคาเราก็จะนำมาแปรรูปเป็นสุราจากลำไยค่ะโดยปกติแล้วเราก็คือจะใช้ลำไยจากในตัวชุมชนของเราด้วยถ้าในกรณีที่ลำไยที่ล้นตลาดเราก็จะรับซื้อช่วยรับซื้อเกษตรกรในชุมชนของเราค่ะก็จะได้เป็นการช่วยชุมชนอีกทางนึงค่ะค่ะแล้วเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะนำลำไยค่ะไปสู่กระบวนการผลิตที่แปรรูปเป็นสุราจากลำไยนะคะค่ะในกระบวนการผลิตสุรานะคะจากลำไยก็คือเราจะใช้ลำไยสดค่ะเราจะมี2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์อีดอแล้วก็สายพันธุ์สีชมพูซึ่งที่จะนำไปสู่กระบวนการหมักและส่วนอีกส่วนนึงเราก็จะนำไปอบแห้งเพื่อเก็บเป็นวัตถุดิบในครั้งต่อไปค่ะส่วนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการหมักเราก็จะใช้ลำไยโดยที่เป็นใช้เนื้อลำไยอะค่ะนำมาหมักโดยที่เราจะหมักโดยการใช้ยีสต์เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์แล้วในการกระบวนการหมักเราก็จะใช้เป็นเวลาทั้งหมด15วันเพื่อก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นหลังจากที่เราเข้าสู่กระบวนการกลั่นแล้วเราก็จะนำตัวสุราที่ได้เนี่ยมาไดลูทค่ะเป็นหรือว่าปรับดีกรีเป็น35แล้วก็40ดีกรีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ลงนำลงบรรจุภัณฑ์ของเราที่ต้องติดสแตมป์แล้วก็ติดฉลากภายใต้แบรนด์เจริญใจค่ะ
0: ครับน้องเก๋ก็ได้เล่าถึงกระบวนการไปรูปไปแล้วนะครับผมก็เลยจะแถมว่าตรงเนี้ยเศษวัสดุที่ว่าเหลือจากแกนกระบวนการมักเนาะเพราะว่าจะเป็นเมล็ดของลำไยแล้วก็ในเรื่องของเปลือกลำไยเนี่ยน้องเก๋บริหารจัดการไอ้เศษที่เหลือนี่อย่างไรครับผม
1: ค่ะก็คือในส่วนของเปลือกลำไยอะค่ะเราก็จะทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำสาซึ่งเราจะมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพกลับไปใช้ในที่ส่วนของเราเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นเมล็ดจากลำไยอะค่ะหนูทำการสกัดเป็นสารสกัดลองกานอยค่ะเพื่อนำมาใช้ในส่วนผสมของยาหม่องซึ่งเป็นยาหม่องจากเมล็ดลำไยมันก็จะมีช่วยในเรื่องการข้อกระดูกปวดแก้ปวดข้อกระดูกอักเสบอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็จะต้องกระบวนการที่น้องเก๋ได้กล่าวมาเนาะสุดท้ายนี้ก็จะขอน้องเก๋อันมีแนวคิดที่จะพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเพิ่มเติมแล้วก็คงมีโครงการที่แวดจะแม้พัฒนาในพื้นที่บ้านเฮานะครับเดี๋ยวอย่างใดขอน้องเก๋ได้เล่าในช่วงสุดท้ายนอกว่ามีโครงการพัฒนาหรือว่ามีแนวคิดที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากลำไยอย่างใดพ่อครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้มีแนวคิดเพิ่มเติมในโครงการการเที่ยวสวนลำไยก็คืออยากจะพาเที่ยวสวนลำไยของเราเสร็จแล้วก็พาเที่ยวโรงสุราของเราหลังจากนั้นก็จะมีการให้ชิมสุราจากลำไยซึ่งตอนนี้เราจะมีการทำสุราแช่ประเภทสุราแช่ขึ้นมาเพิ่มอาจจะเป็นแนวสปาร์กิ้งไวน์หรือว่าเป็นสุราแช่ขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะได้มีทางเลือกมากขึ้นโดยการที่ดีกรีมันน้อยลงเพราะก็ปกติแล้วทางเจริญใจจะมีแค่35ดีกรีกับ40ดีกรีค่ะ
0: กับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอน้องเก๋ช่วยแจ้งช่องทางการติดต่อเนาะว่าเบอร์โทรช่องทางติดต่อทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเนาะเผื่อมีเกษตรกรที่สนใจหรือว่าผู้ฟังรายการวันนี้นะครับเนาะเผื่อจะเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือเข้ามาศึกษาดูงาน ขอน้องเก๋ได้มือช่องแทงการติดต่อทุกวันวันนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็คือโรงกันสุราเจริญใจนะคะจะอยู่ที่ตำบ้านปาคาค่ะตำบลดงดำอำเภอลีค่ะและสามารถติดต่อได้ช่องทางเพจของเรานะคะเป็นเจริญใจแบรนด์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีทางLINE แล้วก็เป็นทางเบอร์โทรซึ่งเป็นเบอร์0961789266ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ
0: ครับเป็นที่เสียดายเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเก๋นะครับที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการทำเกษตรแล้วก็การเป็นลูกนะครับเนาะเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังและเกษตรกรท่านอื่นที่ได้รับฟังและแก่วันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณจังน้องกี่นะครับช่วงท้ายนี้นะครับเราก็ฟังข้อมูลทางด้านแก่นงานงานส่งเสริมนะครับแก่นเกษตรในตำบลดงดำนะครับหากท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอลีหรือว่าเกษตรอำเภอไร่แม่ท่านนะครับเนาะสำนักงานเกษตรอำเภอลีนะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0539799139นะครับส่วนเบอร์โทรของเกษตรตำบลนะครับผมเกษตรวินนะครับเบอร์โทร0956878706นะครับขอลาเป็นต่อเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรเสาร์หน้าเวลาดีครับแค่โมงแรงถึง6โมงแรงนะครับทาง FM 95 MHz นะครับสวัสดีครับผม

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมทางสวทลำปูน FM 95 MHz แต่ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์กับรายการคิดดีเพื่อสังคมเนี่ยก็มีข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันของจังหวัดลำปูนมาอู้มาเอ่ยกันใน1ชั่วโมงต่อจากนี้สลับกับเพลงเก่าๆเย็นๆเนาะท่ามกลางลมนะครับแล้วก็เมฆครึ้มเลยตีสวทลำปูนนะวันนี้ก็มาพร้อมครับแล้วเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ต้องติดตามกันหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับที่จังหวัดลำปูนของเฮานี่ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงเนาะหลายพื้นที่ก็ฝนโปรยปรายลงมาหลายพื้นที่ก่อนนักนะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับความชุ่มชื้นต้นไม้ใบหญ้าเนาะก็ได้รับน้ำกันแทบทั้งจังหวัดลำปูนของเฮานะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนาะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนช่วงนี้หลายท่านเนาะเพื่อหลายท่านก็จะได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำการเข้าให้เข้าสวนการสัญจรไปมานะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับสักสี่ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับ6โมงแรงวันนี้จนถึง6โมงแรงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือก็มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางนะครับพะเยาน่านแปะอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง20-25องศาเซลเซียสก็ถือว่าเย็นนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ระหว่าง31-36องศาเซลเซียสนะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนาะ18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้อากาศก็จะประมาณตีได้อู้ได้เอ่ยไปตะกี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือนะสาเหตุก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับซึ่งประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศร้อนอยู่แล้วนะร้อนปะเย็นนะครับเย็นนี่ลูกมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้นี่เข้ามาผสมแฮมนะฮ้อนปะเย็นในขณะที่ภาคเหนือของเฮาฮ้อนอยู่แล้วนะครับก็เนาะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักบางแห่งก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งปืนก็ไม่ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาตีบอกแข็งแรงนะครับรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่พ้นและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงไว้ตัวนะครับอีกทั้งต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะในช่วงติสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้อคุณผู้ฟังครับประโยคนี้คุ้นหูก็นะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะระวังน้ำท่วมฉับพลันนี่ประโยคนี้เขาจะได้ยินจนถึงปุ้นอ่ะตุลาคมบุญนะครับเริ่มละเนาะคำเตือนเหล่านี้นะครับก็จะสูดหน้าฝนด้วยนะดีเจโอมก็จะมาอู้เนี่ยคือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตีตกสะสมนี่จะอู้ครูฟังได้รับฟังกันบ่อยหน่อยในช่วงหน้าฝนปีนี้เนอะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตามหน้าเพจนะเฟซบุ๊กเนาะสื่อต่างๆขณะนี้นะครับก็มีการนะเผยแพร่อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเกี่ยวกับการออกประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้นะบริเวณภาคเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับหลังจากนั้นก็จะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
แล้วก็หรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะลงมาแผ่ปกคลุมภาคเหนืออย่างที่ได้เกริ่นไว้ตะกี้นะคุณผู้ฟังครับก็ชุ่มฉ่ำกันไปแล้วเนาะหลายพื้นที่ในจังหวัดลำพูนของเราก็ต้องระวังในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ตัวท่านใดเดินทางสัญจรไปทั้งไหนบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลครับเจอฝนมันนักเนาะจะหยุดจอดก่อนนะครับถ้าพอไปได้ก็ระมัดระวังลดความเร็วนะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าคือมากกว่าปกติบ่ดีเบรกจวนบ่ดีเบรกกระทันหันบ่ดีย่ำเบรกจุ๊บนะคุณผู้ฟังลดปัดได้อันตรายเช็คติปัดน้ำฝนนะครับเปิดไฟอย่าเน้อถ้าเกิดฝนมาตกแห้งนะครับแต่บัดนี้เปิดไฟฉุกเฉินนะเดี๋ยวเปิ้นจะเข้าใจผิดนะครับถ้ามันไปบ่ไหวแต่ๆเนาะซ่อติจอดพักนะแต่บัดนี้ไปจอดปืนก็ไม่หรือว่าข้างเสาไฟฟ้านะคุณผู้ฟังซ่อปั๊มน้ำมันเนาะจอดไว้จอดรอฝนซาสักกำหนึ่งก่อนนะครับถ้าไปบ่ได้แต่ๆนี่นะบัดนี้เอาเวลาฟังบัดนี้เอาความเสี่ยงเข้ามาอยู่เป็นตัวแปรบนท้องถนนนะเพราะว่าบนท้องถนนนี่ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับขึ้นรถปุ๊บนะขาดเข็มขัดนิรภัยล็อกประตูปั๊บเลยเนี่ยทุกที่นั่งตัวไหนมาเดี๋ยวนี้เปิ้นก็มีกฎหมายใหม่ตีเข้มงวดแล้วนะครับ10ข้อหาลักเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคารพกฎจราจรฝ่าไฟแดงนะทางมาลายก้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่ครับขี่นี่ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกตึงคนขี่คนซ้อนนะครับรถยนต์ก็เช่นกันต้องขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งย่ำกันแหมกำเนาะพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็ไปอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศให้คุณผู้ฟังแล้วนะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามกันเนาะวันนี้

โชคแรงและฝนตกหนักภาคเหนือของเฮานะวันพรุ่งนี้ก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายพระเยาน่านตากนะกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเหล่านี้ก็คือจังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลางนะที่จะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและฝนตกหนักก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเน้อคุณผู้ฟังในเรื่องของระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งปืนกระไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาตีบอกแข็งแรงนะครับแล้วก็ตะกี้เนี่ยบ่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังเนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องนะหากฝนตกหนักและฝนสะสมต่อเนื่องในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะโดยเฉพาะทำการน้ำตกการทำหลอดการนะฮือหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือประกาศเตือนนอกจากทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้ลักจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะแน่จังหวัดลำปูนของเฮานี่อูเห็นน้อยนะเดี๋ยวเปิ้นว่าจังหวัดของเฮาจะบ่มีการเตรียมตัวนะติดแต่แล้วเนี่ยจังหวัดของเฮานี่เตรียมตัวตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569ก็มีการประชุมนะครับที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4สารกลางจังหวัดลำปูนนะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับก็ได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีนะรองโยธินนะครับเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนะครับเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยมีส่วนราชการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันนะครับทางที่ประชุมเปิ่นก็ได้ติดตามนอนในเรื่องของอากาศแปรปรวนนะครับในช่วงวันที่7ถึงวันที่10นะครับก็มีการเตรียมการระมัดระวังเนาะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดลำปูนของเฮาเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดว่าจะได้รับผลกระทบนั่นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้สั่งเลยกำชับทุกภาคส่วนนี่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และบูรณาการการทำงานร่วมครับทุกภาคส่วนและก็ฮือทุกหน่วยงานจัดทำแผนเผชิญเหตุและดำเนินการตามแผนเมื่อเกิดภัยขึ้นนะครับฮือมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่คืออำเภอทุกอำเภอเร่งรัดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีเลยนะครับนอกเหนือจากข้อสั่งการนะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนแล้วนะครับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็มีการเตรียมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยล่วงหน้านะก็ได้มอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัดเนี่ยนะรวมถึงปภ.ลำปูนของเฮานี่มีการดำเนินการทบทวนและก็ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดคือมีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้ได้แต่นะครับทางนี้ก็ได้มีการกำหนดแนวทางสำคัญในการดำเนินงานต่างๆบ่จะเป็นในเรื่องของการสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะครับนำมาถอดบทเรียนปัญหาปีที่แล้วเป็นจะได้อุปสรรคปีที่แล้วเป็นจะได้นะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานนะทบทวนแผนเผชิญเหตุขึ้นก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่กำกับดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับแล้วก็หือหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลและแผนปฏิบัติการนะครับคุณผู้ฟังก็นำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงมาตรการของจังหวัดลำปูนของเรานะครับพักฟังเพลงกสิกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวป้ากันนะในช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้วันหยุดนะวันเสาร์ก็คือคุณผู้ฟังฟังเพลงกันเยอะๆนะสำหรับกับข่าวเบาๆนะคือสมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณผู้ฟังเนาะนะในห้องนี่มันเย็นนะลิ้นแข็งอู้แข็งปากแข็งนี่หนาวนะคุณผู้ฟังครับต้องนอกก่อนหนาวนะวันนี้นะพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้ามาช่วงท้ายๆของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับในช่วงนี้ก็จะเน้นย้ำเตือนกันแถมน้อยนะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนาะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือนะครับถึงร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือด้วยกันนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่และน่านนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งปืนก็ไม่ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาติดบอกแข็งแรงนะต้องระมัดระวังไว้บ่ใช่ว่าอากาศเย็นลมมาซุยไปยืนอยู่ระเบียงหรือว่านั่งอยู่ใต้ถุนนะลมมันเย็นมันเหมาะนะระวังนะครับในเรื่องของวัสดุที่ลอยมากับลมนะอันตรายนะครับอยู่ในบ้านนั่นนะปลอดภัยที่สุดนะในเรื่องของมือถือนะครับบ่ได้เล่นเตือฝนฟ้าคะนองมาอันตรายนะครับการขับรถขับก็เช่นกันนะครับฝนตกมาได้นะอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่มักจะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะทัศนวิสัยแย่ถนนลื่นหมู่ขับขี่พอบ่หันต่างตัวใดนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าฝนตกหนักฝนตกหลายก็เปิดไฟหน้านะให้รถคันอื่นมองหันเฮาชัดเจนเนาะเช็คใบพัดนำฝนเฮียพอดูว่ามันแตกกรอบบ่เป็นร้อยขีดนะต้องเช็คนะครับหากทิ้งรอยเส้นไว้ที่หน้าลดเฮานี่อ่ะเปลี่ยนเนอถ้ามีเสียงดังเอียดนี่ก็เปลี่ยนใบพัดน้ำฝนเฮียนะครับมันเปลี่ยนทุก6ถึง12เดือนนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมเช็คน้ำยาฉีดกระจกด้วยนะนะครับเพราะน้ำยาฉีดกระจกนี่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำเนาะแล้วก็ช่วยสลายคราบน้ำมันทำฮือเหาหันทัศนวิสัยตีดีขึ้นและที่สำคัญบ่ได้ลืมเนอกระจกมองข้างนะครับใจสลับครับกระจกมองหลังนะช่วยลดอันตรายการเสี่ยงจุดบอดเนาะแล้วก็แจ้งน้ำยาเคลือบกันฟ้าเพื่อจะได้ทำให้การมองเห็นนั่นดีขึ้นนะครับฝนตกหนักตกหลายก็ชะลอความเร็วนะครับเว้นระยะห่างจากรถกันแน่เนาะถ้าตกแต่ตกหนักๆนี่ก็เสาะปั๊มจอดคือปลอดภัยก่อนคือฝนซาก่อนก่อยออกเดินทางต่อนะครับเพราะว่าการเดินทางบนท้องถนนบัวจะไกลหรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับฟังเพลงกันยาวๆนะฮึสมก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังโทรกันเข้ามาตะกี้นะ2-3สายขอเพลงอันนั้นแน่ดิจิโอมตีลบฝนตีรีซอนเนี่ยจัดไปนะครับในช่วงวันนี้นะคุณผู้ฟังของเพลงเข้ามามีตึงลูกกรุงเนาะเพลงเก่านะยุค80นะครับเสียงของปีแจ้นะครับแล้วก็เบิร์ดธงชัยนะตะกี้นะครับเพลงไทยสากลเนาะแล้วมาเดี๋ยวนี้จะไปตั้งลูกทุ่งแฮมเอาไปลูกทุ่ง2เพลงเลยนะครับนอนฟังเสียงฝนของคุณตายอรทัยแล้วก็ลบฝนที่รีสอร์ทนะของคุณธงชัยสว่างวงนะครับแล้วเฮากลับมาป้ายกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 18:00 นถึง 19:00 นครับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรม โดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันเนี่ยนะคะบางทีก็เจอความผิดของไปรอสีหรือต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
8: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาติต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรับกลุ่มเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหู มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
10: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
11: นายจุมพจน์วรรณจักรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ร ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:21 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งขอบคุณคุณสายชนนิสังแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับอยู่กับคุณฟังนะครับร่วมแรงแข่งขันวันนี้9พฤษภาคม2569นะครับอยู่กันนะครับกับวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับสดจากนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมกับทางด้านของงานของดีเจนครับทางด้านของอินฟูออสนะฮะสร้างบริษัทนะครับอินฟูออสนะครับจับมือกับสตีฟแม็กมานามาเนี่ยจำได้เลยครับคนนี้เนี่ยปีกระดับโลกชาวอังกฤษนะครับทีมชาติอังกฤษลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับทำกิจกรรม Loving Legend Football Festival 2026นะครับนำ5นักฟุตบอลระดับตำนานนะครับมาบ้านเราครับชื่อนี้อ๋อก็เลยคลิกคลาสกันเลยครับก็คือสตีเวนเจอราร์ดนะครับนี่นะตำนานหมายเลข4ของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลลิเวอร์พูลนะพูดจุดประกายตำนานอิสตันบูลนะเสมอ 3-3 ตามหลังเอซีมิลาน 0-3 แล้วเสมอ 3-3 แล้วก็มายิงจุดโทษชนะเนี่ยนะครับแล้วก็ตำนานที่โอตีไล่ตีเสมอเวสต์แฮม 3-3 ใน FA ครับแล้วก็มาแซงจุดโทษคว้าแชมป์เนี่ยสตีเฟนเจอร์ราร์ดแล้วครับแล้วก็กองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของโลกครับคลอสมาเกเลเล่ครับนี่ดังนะครับฝรั่งเศสดังอยู่ในเชลซีนะคลอสมาเกเลเล่มิเชลซากาโดทีมชาติสเปนครับมาด้วยมิเชลซากาโดนะครับแบ็คขวาเรอัลมาดริดครับมาด้วยรวมถึงนักเตะแอฟริกาใต้ครับคนนี้เคยอยู่กับแมนยูรุ่งอยู่กับแมนยูสมัยท่านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับควินตันฟอร์จูนครับแล้วก็พลาดไม่ได้นะหนึ่งในทีมผู้จัดที่เอาลิเชนมาไทยตั้งแต่ก่อนหน้า

0: เดือนแมนยูลิเวอร์พูลแล้วสตีฟแม็กมานามานะครับร่วมกับทางด้านของอินฟอร์สนะครับก็คือทางด้านของคุณธรณินทร์เกียรติชัยนะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟอร์สจำกัดนะครับผู้จัดงาน Loving Legend ในประเทศไทยนะครับร่วมกับสตีฟแม็กมานามานวันนี้มีการแถลงข่าวคันนะครับแล้วก็จัดกิจกรรม Meet and Greet เนี่ยผมไปด้วยครับคือสาวกหงแดงไม่พลาดนะเพราะมากัน2คนนะสตีฟเฟนเจอราร์ดคนนึงนะครับแล้วก็สตีฟแม็กมานามานคนนึงแบบคนละยุคคนละสมัยกันแต่ว่าตามหลังเกือบทันอ่ะนะนะตอนที่แม็กมานามานเล่นอยู่เจอราร์ดเขายังอยู่นะปี2ปีนะครับแล้วก็พอแม็กมานามานไปเรอัลมาดริดเจอราร์ดก็เฉิดแสงนี้เจอราร์ดแสงขึ้นมาในยุคของลิเวอร์พูลครับวันนี้เนี่ยในด้านของงาน Living Legend Football Festival 2026เนี่ยจัดยิ่งใหญ่2วันเลยนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่ UOB Live ชั้น6 M Sphere นะครับนะก็จัดให้นักข่าวนะครับแล้วก็ทางด้านของแฟนคลับใกล้ชิดได้ลายเซ็นด้วยนะกับและการให้สัมภาษณ์นะกับทางด้านของ5 Legend อย่างสตีเฟนเจอราร์ดโคลัสมาเกเรเล่มิเชลซากาโน่ควินตันฟอร์จูนแล้วก็สตีฟแม็กมานามานนะครับในช่วงเช้าถึงเที่ยงพอช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมไฟเอไซฟุตบอลแมตช์นะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษซึ่งให้แฟนคลับได้ไปดูไปเชียร์กันก็เป็น5คนนี้นะครับเจอกับทางด้านของเซเลบของไทยไม่ว่าจะเป็นป้องนวัฒน์นะดาราหนุ่มหล่อช่องวันคนนี้นะครับแล้วก็ก้องห้วยไร่นักร้องนะครับบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยก็รู้จักกันดีนะแล้วก็แท็กพรัญญูกิ๊กดนัยนะเป็นรูปแบบเรื่องของนักกีฬานะเรื่องของการแข่งฟุตบอลกันนะครับแล้วก็ให้แฟนคลับได้เข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์นะครับกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงวันพรุ่งนี้ก็มีอีกวันนึงนะครับก็เป็นการดินเนอร์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับนะฮะทางด้านของ Everything Wish Legend ที่โรงแรมคิมสันคิมตันนะครับขออภัยโรงแรมคิมตันมาลายกรุงเทพนะครับให้แฟนฟุตบอลได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำในบรรยากาศดินเนอร์กับเหล่าลีเจนด์5คนอยากเป็นกันเองนะครับก็รายการนี้นะมีผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรโซน่าเมนนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอสปอร์ตเอฟซีโมบายทิปดอทคอมลีโอนะลีโอโซดานะคิมสันมาลายแบงคอกนะครับแล้วก็เอกชนดีๆหลายๆหน่วยงานนะรวมถึงเมนสแตนโมโนแม็กด้วยนะยูโอบีนะร่วมกันนะครับมี2วันนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของนักฟุตบอลเหล่านี้ก็อิ่มเอมต้องบอกอิ่มเอมนะผมก็อิ่มเอมด้วยเนี่ยพอไปเจอเจอราดนะครั้งที่แล้วมาคนเดียวนะนะไปรับไม่ทันนะกลับไปก่อนมาวันเดียวนะเจอราดคราวนี้มาในระบบในกับ5มากัน5คนนะฮะลีเจนนะครับมากัน5คนนะฮะกิจกรรมมี2วันนะครับแฟนคลับที่ใกล้ชิดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนั่นแหละครับเรื่องของลีเจนแล้วนะครับไปดูเรื่องของเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วันนี้ก็คึกคักเลยนะครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงเชิดแห่งเอเชียนะเรื่องของความเร็วฮะนักกีฬาก็หลายๆคนก็ขึ้นโพเดียมนะนักกีฬาไทยนะไม่ที่1ก็ที่2แล้วครับเอเชียโรดเรซซิ่งนะศึก2ล้อชิงแชมป์เอเชียสนามที่2ที่ประเทศไทยครับวันนี้เปิดฉากความมันเรซแรกนะอย่างเข้มข้นทุกคลาสเลยครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทางด้านของในคลาสใหญ่เนี่ยทางด้านของฮาฟิซสยามินนี่อดีตนักบิดมอเตอร์จีพีนะครับโอ้โหรุ่น 1000cc เนี่ยคือนำแบบม้วนเดียวจบเลยนะคว้าแชมป์ไปนะในรุ่น 1000cc นะครับวันนี้เรซแรกนะครับนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะกองเชียร์ก็มาติดตามอย่างเนื่องแน่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือผู้โชคดี2ท่านได้ซ้อนท้ายนักบิดนะไปรอบสนามช้างนะครับทุกโค้งเลย12โค้งด้วยความเร็วที่แหมนะเหมือนกับเกมการแข่งขันเลยนักบิดพาไปนะนักแฟนๆมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนท้ายกันนะ2คนผู้โชคดีอิจฉาครับอิจฉานะก็ทำกิจกรรมนะก็โชคดีไปนะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้นะครับนะสุดยอดเอเชียนะของเอเชียซุปเปอร์ไบค์พันซีซีนะครับแข่งกัน15รอบนะสนามนี้ซักวานไซดี้นัดบิดมาเลเซียนะจากเอเดเมซี่ฮอนด้าเรซซิ่งมาเลเซียนะจากของโพนะแล้วก็มีทางด้านของฮาคิมซานัวนะออกมาคู่กันนะครับมีนักบิดญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของนักบิดจากมาเลเซียนะครับทางด้านของฮาฟิซสยารินนะแชมป์เก่ามาเลเซียนะจาก JDC Racing Team นะครับดูคาติคนนี้แล้วก็ชิปนักคารินนะจากฮอนด้าและซึ่งไทยแลนด์นะชิปนักคารินอาทิรัตพัวพัฒน์นะลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าทางด้านของเชียรินเนี่ยโอ้โหนะออกสตาร์ทจากติดที่5นะแต่ว่ารอบแรกก็แซงเลยนะแซงแล้วจบเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับ อันดับที่2เป็นอัสรฮาคิมนะครับแล้วก็ที่3เป็นทางด้านของอาเบะจากญี่ปุ่นนะครับชิปนักคารินเนี่ยผมดูน่าจะเข้าที่6นะในสนามนี้เข้าที่6นะเคยขยับขึ้นมาที่3แล้วนะแต่พลาดในโค้งที่3ตกอยู่ที่ที่7แล้วก็ขยับมาอยู่ที่6นะฮะตามหลังผู้นำอยู่68วินาทีนะครับส่วนในรุ่น600ซีซี SS 600นะแข่งขันกัน12รอบสนามนะก็ปรากฏว่าแข่งกันสนุกนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าวัดกันนะจนถึงโค้งสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้นำนะเป็นสนามนี้เป็นของคาสมาดาเนียลคาสมายูยิรุนะฮะจากมาเลเซียคว้าแชมป์ไปนะที่2เป็นมิกธนัทลองปลิวนะจากฮอนด้าเรซซิ่งได้อันดับที่2และตามหลัง 0.03 วินาทีนะที่3เป็นตีอนุภาพนะเข้าอันดับที่3จากยามาฮ่านะครับส่วนไฮเทคนะฮะไม่จบการแข่งขันนะครับคู่นี้เนี่ยในรุ่น600ซีซีเนี่ยลุ้นกันถึงโค้งสุดท้ายโค้ง12อ่ะนะอยู่ที่ใครบังลายใครได้ก่อนนะก่อนเข้าโค้งผมเห็นในทางด้านของตีอนุภาพเข้ามาก่อนนะโดยมีมิกธนัทเบียดเข้ามานะครับแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยพอบิดเข้ามาออกลายนอกนะนักบิดจากมาเลเซียแซงนะเสียบในแซงเลยนะเข้าเป็นที่1นะโอ้โหนั้นนะทางด้านของดาเนียลนะแชมป์เก่ามาเลเซียนะครับยามาฮ่าเนี่ยเข้าอันดับที่1นะครับโดยมีทางด้านของมิกธนัทอยู่ที่2นะส่วนในรุ่น250ซีซีนะเป็นการเจอกันของดาวรุ่งของเอเชียแล้วก็ดาวรุ่งของไทยนะ10รอบสนามนะครับว่าจะเป็นไอเดียจิตพัฒน์เกินขำเนี่ยไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะที่มีการสะสมอยู่แล้วก็มีทนายของฮิโรกิอิโนะจากญี่ปุ่นนะฮอนด้าเรซซิ่งเวียดนามนะครับแล้วก็ฟาร์มีบาชวนนะจากอินโดนีเซียนะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกนะก่อนที่มีดาวรุ่งของเราอีกคนนึงนะของไทยน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรนะจากฮอนด้าเรซซิ่งนะซึ่งผูกมาจากไหนเนี่ยโอ้เข้าเส้นชัยด้วยขึ้นโพเดียมนะวัยแค่15ปีนะผลปรากฏว่าแชมป์เนี่ยญี่ปุ่นก่อนนะนะครับบริหารยางบริหารความเร็วตลอดนะเข้าเส้นใจเป็นที่1นะโอนะนักบิดจากญี่ปุ่นนะครับที่2เป็นทางด้านของราชาดานิก้าอารีนนะจากอินโดนีเซียนะจากทางด้านของแอสตาฮอนด้าเรซซิ่งนะที่3น้องเฟอร์ครับมาจากไหนนะขึ้นโพเดียมครั้งแรกของตัวเองนะครับตามหลังผู้นํา 0.8 วินาทีได้อันดับที่3นะครับส่วนไอเดียกฤตภัทรนะฮะโอ้โหนะอยู่อันดับที่5นะครับนี่คือการแข่งขันในวันนี้ยังมีทางด้านของ150ซีซีด้วยอะไรด้วยนะรุ่น TVS Racing International ด้วยนะครับก็ถือว่าสนุกนะวันนี้นะครับพรุ่งนี้ศึก Asia Road Racing นะครับสนาม2เรสที่2นะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะเวลา 14:20 นะคุณผู้ฟังไปติดตามเชียร์กันได้นะครับถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ในช่องทางของ FacebookYouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ตั้งแต่เช้านะนะFacebook YouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์เนี่ยถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับส่วน PPTV HD ช่อง36 14:20 นาทีนะเริ่มต้นถ่ายทอดสดก็ให้ชมกันนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องของความเร็วส่วน MotoGP ครับคืนนี้นะครับที่เรามองฝรั่งเศสนะครับ MotoGP ก็โอ้ก็ติดตามเชียร์กันนะครับ MotoGP เนี่ยวันนี้รอบจัดอันดับก็ปรากฏว่านะลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะคนที่อยู่หัวแถวนะในการสตาร์ทเนี่ยครับก็เป็นทางด้านของฟานเชสโกบานายานะครับจากดูคาติโรงงานนะครับเวลา1นาที 29.634 วินาทีนะอยู่หัวแถวนะครับโดยมีอันดับที่2นะนะครับอันดับที่2ที่อยู่สตาร์ทนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับนะก็ทำลายสถิติสนามไปแล้วนะนะครับ1นาที 29.288 นะครับในรอบที่เร็วที่สุดนะครับมาร์คมาเกสจะสตาร์ทอันดับที่2อันดับที่3เป็นมาร์โคเบเชตตินะครับอันดับ4เป็นฟาบิโอดิจิอันโตนิโอนะครับและอันดับที่5เปโดคอสตาและค่ำคืนนี้ 20:00 นนะครับของการแข่งขัน MotoGP ในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันใน 20:00 นนะครับดูนะรอบสปินเรสนะครับของ MotoGP ค่ําคืนนี้ก่อนที่จะเป็นเมนเรสในวันพรุ่งนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปก่อนนะนะสปินเรสเนี่ยนะครับเป็นมาร์คมาเกสหรือเปล่านะหรือว่าฟานเชสโกบานายาจากดูคาติทั้งคู่นะครับสนาม5แล้วนะครับที่ลอมองเซอร์กิตฝรั่งเศสนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนนักบิดจากค่าย Honda ครับลูก้ามารินีกับจูอันเมียนะครับก็ลุ้นนะลุ้นว่าจะได้แต้มหรือไม่ทั้งสปินเรสค่ำคืนนี้แล้วก็เมนเรส นะในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือเรื่องของความเร็วฮะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยวก่อไปฟุตบอลทักทายคุณพี่มาลีด้วยนะนักบัญชาการพระขติยาอังกูลนะครับคุณวัฒนานะกิมฮวยใช่ไหมนะผมพูดผิดขออภัยด้วยพี่สุจิตาคุณนิรวรรณคุณสุภวรรณคุณลมใต้ปีกนัดนะครับนะขอบคุณมากนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับครึ่งแรกนะลิเวอร์พูลนะครับเจอกับใครนะเจอเชลซีนะครับก็ปรากฏว่าในครึ่งแรกนั้นนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับก็1-1อยู่นะที่ผมดูอยู่นะผลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ย1-1อยู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีนะ1ประตูต่อ1นะครับก็ลิเวอร์พูลยิงประตูได้ไปก่อนนะจากกาเฟนแบกนะครับนาทีที่6นะครับแต่ว่าทางด้านของเอนโชเฟอร์นันเดสนะครับยิงฟรีคิกแบบกองประตูก็งงอ่ะยิงเลียดนะครับผู้เล่นของเชลซีที่อยู่บนกำแพงตั้งกำแพงอยู่นะกับผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะกระโดดหลบนะบอลเรียดผู้รักษาประตูเนี่ยพุ่งไปรับไม่ทันครับเสมอกันอยู่นะ1ประตูต่อ1นี่แข่งในครึ่งหลังแล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยมีไทยลีก2เพลย์ออฟนัดที่2นะจะหาทีมเข้าสู่หาทีมอีกทีมหนึ่งที่เข้าไปสู่ไทยลีก1นะครับตอนนี้รอบรองก็อยู่นัดที่2หนองบัวพิชยาเนี่ยเปิดบ้านเจอกับโปลิสเทโรนะครับนำอยู่2-0นะครับนะครึ่งหลังแล้วนะก็มีโอกาสที่จะรับลูกได้เสียนะหนองบัวน่าจะมีโอกาสแล้วตอนนี้นะเพราะลูกยังนำอยู่นะครับ2-0ส่วนปัตตานีเล่นในบ้านนะครับนะนำชัยนาท2-0ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะนัดที่แล้วก็บุกไปชนะเข้ามา3-1ปัตตานีนะเจอชัยนาทก็น่าจะเข้าชิงนะอีกตั๋วใบสุดท้ายของไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1เป็นใครนะปัตตานีนะยืนพื้นแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะเป็นหนองบัวหรือว่าโปลิสเทโรรอลุ้นกันนะครับนะส่วนไทยลีกนะครับพรุ่งนี้นะแมตช์ที่สำคัญก็จะเป็นทางด้านของเมืองทองสุโขทัยเปิดบ้านเจอเมืองทองนะแข่งกันที่สุโขทัยนะแล้วก็ไทยแฟนของเมืองทองนะครับสนามทันเดอร์โดมนะเขาจะเปิดจอยักษ์ให้แฟนฟุตบอลที่ไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามที่สุโขทัยนะมาเชียร์กันที่สนามเมืองทองนะครับนะโอ้จอยักษ์ไปเชียร์กันนะครับเมืองทองแค่เสมอนะก็จะอยู่ต่อนะถ้าจะให้ดีคือชนะไปเลยส่วนสุโขทัยมีทางเดียวคือต้องชนะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองคู่เสมอกันแล้วนครราชสีมาที่จะเตะนัดสุดท้ายเนี่ยเกิดชนะเยอะๆขึ้นมาล่ะโอ้โหงานเข้านะแล้วโอ้ต้องมาดูกันต่อว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับส่วนฟุตซอลไทยแลนด์นะครับวันนี้แข่งกัน2คู่นะคู่ที่จบไปแล้วนะครับราชนาวีฟุตซอลคลับเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ราชบุรีราชภัฏ3-4นะครับส่วนที่กำลังแข่งขันกันอยู่แชมป์เก่ากับอดีตรองแชมป์เก่านะบิ๊กแมตช์มาเจอกันการท่าเรือ ASM นะครับเล่นในบ้านเจอกับห้องเย็นท่าข้ามอุตส่าห์ยิงนำไปก่อนนะการท่าเรือแต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามยิงมา2ประตูรวดเลยตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่านำการท่าเรืออยู่2-1นะครับฟุตซอลนะครับส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ที่เหลือเนี่ยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของงานวิ่งนะหลังจากที่วันนี้พูดถึงงานวิ่งของ9ท้าใจสส10กิโลเมตรแล้วนะครับสมัครกันได้นะครับวิ่งกันที่กรุงเทพมหานครนะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครแต่ว่าวันนี้วิ่งเช่นเดียวกันนะครับเราขึ้นต้องบอกว่าขึ้นไปทางอีสานนี่นะขึ้นไปทางอีสานนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสสสนะครับนะจัดมุกดาหารโมเดลครับเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้สูงสารพลังร่วมภาคีทุกระดับนะทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมไอคอนิกรันเฟสติวัลนะครับปีที่2งานแนวคิดรันมุกดาหารนะครับเคลื่อนมุกดาหารนะดันต่อเนื่องเป็นแคมเปญรณรงค์ป้องกันโรคกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS นะครับปรับพฤติกรรมบริโภคลดหวานมันเค็มไปพร้อมกันกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสู่ชุมชนและเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลากมิตินะไร้รอยต่อ2วันเต็มๆครับมีการเต้นมีโยคะมีรำจัดตลาดนัดเวิร์กช็อปอาหารเมนูสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแนวคิดแนววิ่งแวะชุมชนเมืองฮะทางด้านของสโลว์รันเรลลี่นะระยะทาง3กิโลนะครับแล้วก็ยกระดับเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวสีเขียวนะครับ2วันนะครับวันนี้เริ่มแต่วันแรกนะที่ในกลางเมืองมุกดาหารนะครับพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่หน้าจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะครับจังหวัดมุกดาหารคุณไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการแถลงข่าวจัดกิจกรรมIconขออภัยนะดิไอคอนิกรันเฟสไทยแลนด์ซีรีส์2026รันมุกดาหารขับเคลื่อนมุกดาหารเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลักมิติแบบไร้รอยต่อ2วันนะครับ 9-10 พฤษภาคมนะครับโดยมีทางด้านของดร.ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรสสสนะครับร่วมกับผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะร่วมกันนะครับซึ่งสสร่วมกับจังหวัดมุกดาหารนะจัดกิจกรรมIconic Run Fest Thailand Series 2026 รันมุกดาหารนะครับเส้นมุกดาหารชูนโยบายชูนโยบายมุกดาหารโมเดลเป็นเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้นะแล้วก็กิจกรรมทางกายหลากมิตินะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและชุมชนโดยขับเคลื่อนสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเน้นให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็การใช้เรื่องของกีฬานะเรื่องของการวิ่งนะฮะในการพัฒนานะครับการวิ่งการพัฒนานะครับเป็นกลไกนะเป็นเรื่องของการวิ่งเป็นเทศกาลการกีฬาเทศกาลเรื่องของสุขภาพนะครับสะท้อนอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพของจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ก็จัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของวันนี้วันแรกวันที่9และที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมRed Pack Collection นะครับนะลงทะเบียนรับหมายเลขแล้วก็เสื้อ Slow Run Passport นะฮะสำหรับนักวิ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม Active Dance Contest นะครับโดยเยาวชนท้องถิ่นนะฮะเวทีการประกวดต้นแบบเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพด้านศิลปะการเต้นเฮลตี้เวิร์กช็อปจัดนัดชุมชนแล้วก็จัดนัดชุมชนสีเขียวชุมชนนำร่องนะชวนผู้เข้าร่วมมาเรียนรู้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการท้องถิ่นสนับสนุนสินค้าและวัตถุดิบชุมชนสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่นของมุกดาหารนะครับกิจกรรมดีๆนะครับนะกิจกรรมดีๆมีกิจกรรมมากมายอยากให้ชาวมุกดาหารไปร่วมกันนะวันนี้วันแรกแล้วนะวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะวิ่งแวะชมเมืองวิ่งแบบ slow run rally นะระยะทาง8กิโลนะครับโอ้ตากชวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะแล้วก็ผ่านเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของมุกดาหารนะพรุ่งนี้เช็คพอยต์ตากชุมชน11ชุมชนเห็นแล้วบรรยากาศน่าสนใจอยากจะไปเที่ยวนะมีตลาดริมโขงด้วยนะมุกดาหารเนี่ยนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไปร่วมกันนะครับมีการเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็แซมผ่านพาสปอร์ตผ่านด่านต่างๆผ่านจุดดันมาต่างๆนะครับที่ในจุดนี่ใครผ่านครบในจุดมีของรางวัลด้วยนะแล้วก็มีของกินของมุกดาหารขึ้นชื่อนะนะก็มีเรื่องของค่าสมัครอะไรต่างๆนะไปร่วมกันได้นะครับไม่แพงนะแล้วก็มีเรื่องของเสื้อที่ระลึกด้วยของที่ระลึกด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวมุกดาหารนะไปร่วมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับรู้มั้ยครับจากนั้นนะครับไปดูเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของทีมฟุตบอลของเราเนี่ยตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่นะทีมฟุตบอลของU17 หญิงของเราซ้อมอย่างเต็มที่เราจะเจอกับเกาหลีเหนือต้องบอกว่านาทีนี้สู้เต็มที่แหละฮะเกาหลีเหนือเนี่ยสู้เต็มที่จริงๆนะสู้เต็มที่จริงๆพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันจันทร์นะฮะเจอเกาหลีเหนือนะครับในเวลาของไทยก็คือ 18:30 นที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสนาม1นะครับก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport แล้วก็ AFC Asian Cup นะครับเชียร์นะฟุตบอลสาวไทยชนะอีกครั้งหนึ่งฮะจะได้ไปฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะชิงแชมป์โลกนะขอให้เราได้ลุ้นกันนะฮะแม้ว่าเจอเกาหลีเหนือก็ถือว่าเป็นพี่ยักษ์แหละพี่ยักษ์ใหญ่ในเอเชียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นยังมีออสเตรเลียโผล่มาอีกนะลำพังในอาเซียนยังมีเวียดนามพม่าที่เป็นคู่แข่งนะเป็นหนามอยู่ข้างๆที่คอยชิงแทงนะครับแต่ว่าเจอเกาหลีเหนือเราก็สู้ครับนะนักกีฬาของเรานะหัวใจเด็ดเดียวด้วยนะหัวใจเด็ดเดียวแข็งแกร่งอยู่แล้วนะเชียร์กันนะครับในการเจอกับเกาหลีเหนือนะวันที่11พฤษภาคมนะครับฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลนะสาพันธ์ฟุตบอลแห่งสากลฟุตบอลนานาชาติว่าฟีฟ่านะประกาศว่าไทยเนี่ยอยู่ที่11นะฟุตซอลชายนะครับส่วนฟุตซอลหญิงเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกนะนะครับก็ฟุตซอลหญิงขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ของโลกนะแล้วก็อันดับที่2ของเอเชียแต่ว่าแหมเวลาเล่นจริงก็เราคือแหมเราก็เห็นว่าฟุตซอลของเราก็ไม่ได้ห่างจากฟุตซอลที่อันดับต่ำกว่านะแต่ว่าเรามีผลงานต่อเนื่องนะนะเราจะคว้าแชมป์เอเชียนมาแล้วนะส่วนหญิงแชมป์เอเชียนมาแล้วนะครับฟุตซอลหญิงของเรานะครับส่วนฟุต ฟุตบอลชายทีมอายุไม่เกิน19ปีท่านจะแข่งขัน19ปีชิงแชมป์ระดับเอเชียนะครับซึ่งเราอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับแต่ว่าแข่งในวันที่2มิถุนายนนู่นนะฮะ2มิถุนายน5มิถุนายน8มิถุนายนนะใกล้ๆจะมารายงานให้ทราบสำหรับฟุตบอลนะครับส่วนบูโน่เฟร์นันนะของแมนยูได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษนะครับฤดูกาลนี้นะครับนักเตะวัย31ปีนะเป็นกำลังหลักของแมนยูเลยอาซิดไปแล้ว19ครั้งนะถ้าเกิดทำได้อีก2อาซิดเนี่ยโอ้โหหรืออีก3นัดเนี่ยนะจะเป็นนักเตะที่อาซิดมากที่สุดตอน1ฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับยินดีด้วยกับบูโน่เฟร์นันนะตอนนี้อยู่ที่3อยู่นะครับเป็นคนแรกของแมนยูนะที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในรอบ16ปีนะครับฉะนั้นของบูโน่เฟร์นันนะครับส่วนฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้นะฟุตปัตตานีชัยนาทบอกไปแล้วนะหนองบัวเจอกับโปลิเทโรไปแล้วนะฟุตซอลนะครับกำลังแข่งขันก็อยู่แบงคอก FC เจอกับเกษมบัณฑิต FC นะครับการท่าเรือตามหลังห้องเย็นท่าข้ามอยู่1-2นะครับแล้วก็คู่20:30 นเนี่ยธรรมศาสตร์สเตเลียนเจอนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับส่วนวันอาทิตย์นนทบุรีฟุตซอลคลับเจอกับนครราชสีมาเจ็ด JT ทรัคนะครับรูเวฟชลบุรีนะอดีตแชมป์11สมัยเจอกับสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็บิ๊กแมตช์ด้ามขวานครับเพิร์ลเจอกับภูเก็ตนะครับรอติดตามกันนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลิเวอร์พูลกับเชลซียัง1-1นะครับแต่ว่าคู่21นาฬิกาเนี่ยฟูลแลมเจอบอนมัสไบรตันเจอวูฟแฮมป์ตันเซนเดอร์แลนด์เจอแมนยูนะครับจะฉลองรางวัลของบูโน่เฟร์นันหรือไม่นะครับคืนนี้แมนยูบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์นะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์นะเปิดบ้านค่ำคืนนี้ต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับนะกาโชเซเรียได้แชมป์ไปแล้วนะกาลารีเจอกับอูดิเนเซ่นะครับไม่มีผลแล้วครับอินเตอร์มิลานเจอกับลาซิโอได้แชมป์ไปแล้วอ่ะอินเตอร์มิลานแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับยูเวนตุสบุกไปเยือนเลสเช่ครับจะมีความหวังนะยูเวนตุสเอาที่2แล้วก็ที่3นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันก็แชมป์เก่าเยอรมันนะแบงค์ยูเวนิกบุกเปลี่ยนวูฟบวกนะครับรอติดตามกันนะครับแล้วก็มีฟุตบอลไทยลีกนะวันอาทิตย์เนี่ยพลังการเจอราชบุรีอัยยาเจอการท่าเรือบีจีปทุมเจอประจวบชลบุรีเจอนครราชสีมาบุรีรัมย์เจอลำพูนนะครับระยองเจอแบงคอกเชียงรายเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอเมืองทองเนี่ยคู่เอกที่ผมบอกนะครับสุโขทัยเจอเมืองทองนะครับนะพรีเมียร์ลีกของวันอาทิตย์ก็จะมีอาร์เซนอลบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก็น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลก็ต้องบุกไปชนะนะครับถึงจะได้แชมป์จะได้อยู่ในกำมือของตัวเองนะครับรวมถึงเกาโชซีอาในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับก็นี่คือว่ารวมกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้ แท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชว์ห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
7: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
6: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหาหนี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
8: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอร์เรลเน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
10: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ทุกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ห่วงฤดูฝนแล้วทั้งระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลากและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุฑามาตรกาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีของบรรทัดราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูสและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาเฮ ร่าในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกุนอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือใจหรือ JISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรส1ปัญจรุตจิตวิรุฒชัดจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรสที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 นาทีที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิศสอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพายให้แก่เจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหวดสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาโปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับ World Class โดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พาร์136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ส่วนอีกหนึ่งสาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
16: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทาง ทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมีอินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีกลุ่ม1ที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
15: ทางนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
18: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
12: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศวดารจีนที่ว่าด้วยเบื้องหลังของมหาสงครามถวยเทพทั้งหลายแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเทวดาจีนมาพูดมาคุยให้ฟังกันเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินกวีจีนคนสำคัญทีเดียวแหละนะครับก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งการนำเสนอการหาเรื่องมาเล่าแทรกหรือว่าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ได้ก็ถามกันมานะครับแล้วผมจะทยอยมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้และให้ฟังกันมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับตัดย่อมาเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy J-Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA-TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าบุญไทยสือกำลังหาทิศหาทางจะหาทางหนีกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการสั่งทหารให้ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะดูทิศกันนะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่บุญไทยสือได้สั่งให้ทหารขึ้นต้นไม้สังเกตดูว่าทางไหนเป็นทิศเหนือตรงไหนเป็นทิศใต้นะทหารก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตัดไม้อยู่ในป่าตรงนี้แหละนะบุญไทยสือก็เลยให้ไปถามว่าด่านที่ชื่อว่าแชหลิงกวนเนี่ยไปทางไหนนะบุคคลที่บุญไทยสือให้ไปถามนั้นชื่อว่าหลีจินซึ่งหลีจินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนตัดฟืนแต่แปลงตัวมาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยบุญไทยสือจะถึงที่ตายอยู่แล้วคงจะได้เวลาที่ลวงไปทางเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะครับพอลี่จินคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเดินทางไปประมาณสัก250เส้นก็จะถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าแปะเฮาตุ้นพอถึงที่นั่นแล้วก็ให้ลงทางใหญ่ไปเข้าตรงด่านที่ชื่อว่า

แซหลิงกวนได้นะครับบุญไทยซึ่งก็สำคัญว่าจริงนะครับก็มีความยินดีทีเดียวจะไปถึงด่านแล้วก็เลยพาทหารไปตามคำที่คนตัดฟืนบอกทางเดินทางได้ประมาณสัก250เส้นก็ถึงเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะบุญไทยซือเห็นหุนตรงจู๊ดยืนอยู่บนเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วถามบอกว่าท่านมาอยู่ทำไมที่เขานี้เนี่ยหุนตรงจู๊ดก็เลยบอกว่าอาจารย์เย็นเต็งตัวหินให้เรามาคอยเอาชีวิตท่านด้วยภูเขานี้ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยท่านมาถึงที่นี่ก็จวดแล้วจวดนั่นแปลว่าศูนย์ยังไม่อ่อนน้อมต่อเราอีกนี่ไงแล้วนะบุญไทยซื้อก็บอกว่าท่านกับเราก็มีอาจารย์ต่างคนต่างก็ได้เรียนความรู้มามากเหมือนกันท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นเราก่อนความรู้ของท่านดีประการใดจงทำเรามาเถอะนะพอได้ยินคำพูดอย่างนี้หุนตรงจู้ได้ฟังก็ทำเป็นเดินไปที่เตรียมการเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกบุญไทยซื้อบอกว่าท่านจะใครดูความรู้เราก็ตามมาถึงที่นี่เถอะบุญไทยซื้อก็เดินตามไปหุนตรงจู้ก็ทำเป็นเกิดฤทธิ์ขึ้นมาให้มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องบังเกิดเป็นเสาทองแดง8เสายาว4ศอกมียันทั้ง8ทิศผุดขึ้นมาล้อมบุญไทยซื้อเอาไว้บุญไทยซื้อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความรู้เช่นนี้จะทำอะไรเราได้พอพูดจากนั้นเสร็จหุ่นตรงจุกก็อ่านมนต์ขึ้นอ่านมนต์แล้วเสาแปดต้นก็บังเกิดเป็นนาคออกมาต้นละ29ตัวแล้วก็พ่นพิษเป็นเปลวเพลิงมุนไทยเสือก็บอกว่าความรู้ทำโดยธาตุไฟอย่างนี้โอ้ยเขารู้กันทุกคนแหละหาควรจะทำมาอวดกันไหมเราจะด่วนไปแล้วมุนไทยเสือก็ลอยขึ้นตามเปลวเพลิงพอโดนบาดที่เย็นเต๋งตัวหินทำเอาไว้ข้างบนบาดดินก็ครอบบุญไทยเสือตกลงมาอยู่กลางเปลวเพลิงหุ่นตรงจู้ก็ซ้ำทำฤทธิ์เหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าร้องเปลวเพลิงก็กล้าขึ้นเผาบุญไทยเสือตายในที่นั้นแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายซึ่งตายในที่รบท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าดวงจิตนั้นก็ไปอยู่ที่ห้องศีลใต้ทั้งหมดแต่บุญไทยเสือนี้กตัญญูต่อพระเจ้าติวอ่องนักครั้นตายแล้วดวงจิตก็ไปที่เมืองกิวโกไม่ไปที่ห้องศีลใต้เหมือนกับดวงวิญญาณอื่นๆนะครับขณะนั้นน่ะพระเจ้าติวอ่องนั้นเสวยสุราอยู่กับนางขันกีนะชื่อนี้คงได้ยินมานานแล้วมันได้กลับมาเจอนางขันกีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กันที่บนพระที่นั่งโลกไตนะโลกไตก็เป็นพระที่นั่งเย็นพอเห็นลมพัดถูกพระองค์พระเจ้าติวอ่องก็ซบลงกับโต๊ะแล้วก็ม่อยหลับไปแล้วก็ทรงพระสุบินคือฝันไปบอกว่าบุญไทยสือเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยไปทำศึกเสียทีจนตายอยู่ในแดนเมืองไซกีตอนนี้ไปพระองค์ต้องตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าเชื่อฟังนางขันกีแล้วก็ถ้อยคำคนพาลจงเสาะหาคนที่มีสติปัญญามาช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่าให้เสียประเพณีพระมหากษัตริย์แต่ก่อนว่าแล้วดวงจิตของบุญไทยซื้อก็ต้องไปที่ห้องศีลใต้พระเจ้าติวอ่องก็ตกพระทัยตื่นขึ้นตรัสบอกว่าประหลาดนักพอติวอ่องรำพึงขึ้นมาดังนี้นางขันกีก็ทูลถามว่าพระองค์มีเหตุประการใดพระเจ้าติวอ่องก็เล่าความฝันให้นางขันกีฟังทุกอย่างทีเดียวนางขันกีก็ทูลบอกว่าซึ่งทรงพระสุบินอย่างนี้เพราะว่าเอาพระไทยผูกพันถึงบุญไทยซื้ออยู่จะสังเกตเป็นแน่นั้นคงไม่ได้แล้วล่ะนะและบุญไทยซื้อก็มีความรู้แล้วก็มีฝีมือเข้มแข็งนักแต่บรรดาทหารซึ่งมีชื่ออยู่ในแผ่นดินข้าพระองค์เห็นว่าผู้ใดเนี่ยไม่ทำอันตรายบุญไทยซื้อได้หรอกพอพระเจ้าติวอ่องได้ฟังดังนั้นก็สิ้นวิตกถึงบุญไทยซื้อหุนตงจูคันเผาบุญไทยสื่อแล้วก็เอาเสาทองแดงไปไว้ที่เขาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเกียงจูแย่คันแจ้งว่าบุญไทยสื่อตายแล้วก็มีความยินดีมากแล้วก็ให้จดหมายเรียกว่าเป็นความชอบแก่ทหารทั้งปวงเอาไว้ทางฝ่ายซินกงป้ารู้ว่าบุญไทยสื่อตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยก็โกรธ
เคียงจูแย่นักก็เลยขี่เสือเที่ยวไปบนเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาหวังจะหาผู้วิเศษไปช่วยพระเจ้าติวอองแก้แค้นเกียงจูแย่ครั้นไปถึงเขาที่ชื่อว่าเหียบเหล่งซัวพอไหลเห็นคนเตี้ยคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่บนยอดเขาแล้วก็คนเตี้ยนั้นหน้าดำเหมือนกับหมีเลยทีเดียวสูงประมาณสัก2ศอกคืบสินกงป้าก็ถามคนเตี้ยว่าเจ้าเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชายเตี้ยคนนั้นก็คำนับแล้วก็บอกว่าข้าชื่อว่าโทเฮงศุนแล้วก็ถามมาว่าอาจารย์มาจากไหนล่ะสินกงป้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเที่ยวมาทุกเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาโทเฮงศุนจะบอกว่าท่านถือลัทธิฝ่ายอะไรอ่ะสินกงป้าก็บอกว่าเราถือลัทธิเทพยดาโทเฮงศุนก็บอกว่าลัทธิถูกกันกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วโทเฮงศุนก็เรียกสินกงป้าว่าชิวเจ็ดแปลว่าน้องอาจารย์สินกงป้าก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านชื่อว่าอะไรโทเฮงศุนก็บอกว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากีริวศุนสินกงป้าก็ถามว่าแล้วเจ้าเรียนวิชามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยโทเฮงศุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเรียนมาได้ร้อยปีแล้วสินกงป้าก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าท่านเรียนวิชานี้ซึ่งจะเป็นเทพพยดานั้นไม่ได้จะได้แต่ยศถาศักดิ์ในมนุษย์โทเฮงศุนก็ถามบอกว่ามียศถาศักดิ์ในมนุษย์นั้นมันดียังไงอ่ะสินกงป้าก็บอกว่าถ้าได้เป็นขุนนางฝ่ายทหารก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามังกรอย่างดีแล้วก็มีกงท้องหยกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานโทเฮงศุนก็ถามบอกว่าทำประการใดจึงได้อย่างท่านที่ว่าเนี่ยสิงกงป้าก็บอกว่าถ้าจะรักทำราชการเป็นทหารในพระมหากษัตริย์แล้วเราจะให้หนังสือสำคัญไปด้วยโทเฮงศุนก็ถามบอกว่าท่านจะให้เอาหนังสือไปให้ผู้ใดสิงกงป้าก็บอกว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปหาเต็งจิวกงซึ่งเป็นนายดันซัมโซกวนถ้าเต็งจิวกงเห็นหนังสือเราแล้วท่านก็จะสงความคิดโทเฮงศุนก็มีความยินดีบอกว่าท่านแน่ให้ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้สิงกงป้าก็เลยบอกว่าท่านมาเรียนความรู้นี้ได้วิชาสิ่งใดบ้างล่ะโทเฮงศุนก็บอกว่าข้าพเจ้าดำลงไปในดินแล้วก็เดินได้วันหนึ่งเป็นทาง 25,000 เส้นสิงกงป้าก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นท่านจงทำให้เราดูก่อนว่าแล้วโทเฮงศุนก็ดำดินลงไปพอสมควรแล้วก็ผุดขึ้นมาคำนับสินกงป้าสินกงป้าก็มีความยินดียังเขียนหนังสือให้โทเฮงศุนแล้วก็บอกว่าครูท่านเนี่ยมีเชือกวิเศษอยู่2เส้นเมื่อท่านจะไปนั้นจงลักเอาไปด้วยโทเฮงศุนบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วว่าแล้วก็คำนับลาสินกงป้าเข้าไปลักเอาเชือกกับยาวิเศษได้แล้วก็รีบไปที่ด่านซ้ำโซกวนสิงกงป้าเห็นโทเฮงศุนไปแล้วก็ขี่เสือเที่ยวต่อไปหวังจะหาผู้วิเศษให้ลงไปช่วยพระเจ้าติวอองฝ่ายทหารของบุญไทยสือพอเห็นนายของตัวเองตายแล้วก็รีบมาแจ้งความแก่ฮั่นหยงซึ่งเป็นนายด่านกีจุยกวนฮั่นหยงก็แต่งหนังสือให้ม้าเร็วรีบเข้าไปที่เมืองจิวโกมุ่ยจือขุนนางผู้ใหญ่แจ้งว่าบุญไทยสือตายก็ตกใจมากก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวอองถามว่าเราไม่ได้ให้หาท่านเข้ามาด้วยราชการสิ่งใดมุ่ยจือก็กราบทูลความซึ่งบุญไทยสือเสียทีจนกระทั่งตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยนั่นทุกประการพระเจ้าติวอองพอทราบก็เสียพระทัยนักคิดสงสารบุญไทยสือจนน้ำพระเนตรตกจึงตรัสเล่าพระสุบินให้กับมุ่ยจือฟังแล้วก็แห่งคุณนางทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าบุญไทยสือตายแล้วผู้ใดจะตีเมืองไซกีแก้แค้นให้เราได้คุณนางทั้งปวงยังไม่ได้กราบทูลประการใดเสียงใต้หูกิมเสงก็ทูลบอกว่าการศึกครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพระองค์เห็นแต่เต็งจิวกงแห่งด่านซ้ำโซกวนโดยเหตุว่าเคยทำศึกชนะมาหลายครั้งแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีเห็นจะได้โดยสะดวกพอได้ฟังคำทูลอย่างนี้พระเจ้าติวอองก็เห็นชอบก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเขียนเป็นใจความว่า
กีฮวดตั้งตัวเป็นเจ้าส่องสุมผู้คนแข็งเมืองไซกีครั้นบุญไทยสือยกไปปราบปรามก็เสียทีจนตัวตายเห็นว่ากีฮวดจะมีน้ำใจกำเริบยกมาทำแก่เมืองหลวงราชดรจะได้รับความเดือดร้อนให้เก่งจิวกงเร่งยกไปกำจัดกีฮวดเสียให้ได้ถ้าสำเร็จราชการแล้วเราจะให้เป็นเจ้าเมืองไซกีและจะเอาเสื้ออย่างดีกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เฮงเจ๋งเอาไปพระราชทานเต็งจิวกงที่ด่านซัมโซกวนเฮงเจ๋งก็ถวายบังคมลาไปพอไปถึงประตูด่านเต็งจิวกงก็รู้แล้วก็ออกมาคำนับตามธรรมเนียมครั้นแจ้งความในข้อรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหารไว้พร้อมพอนายประตูบอกว่าคนเตี้ยที่ชื่อว่าโทเฮงสุนจะเข้ามาหาเต็งจิวกงก็ให้เข้ามาโทเฮงสุนก็เข้าไปคำนับเอาหนังสือส่งให้กับเต็งจิวกงเต็งจิวกงคลี่อ่านดูก็แจ้งความและพิเคราะห์ดูรูปร่างของโทเฮงสุนนั้นเตี้ยต่ำนักหาสมที่เป็นทหารไม่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่เอาไว้บัดนี้สินกงป้าก็จะน้อยใจเต็งจิวกงก็นั่งตรึกตรองอยู่ช้านานแล้วก็ว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าท่านมาจวนเสียทักทหารทับหน้าทับหลังทั้งปวงก็จัดแจงแล้วครั้นจะผัดเปลี่ยนบัดนี้ผู้คนก็จะหาเรียบร้อยไม่ท่านจงเป็นกองลำเลียงไปก่อนเถอะพอได้ฟังดังนี้โทเฮงสุนก็รับหน้าที่ไปอยู่ที่กองลำเลียงครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงก็ให้ไทยหลวนเป็นทัพหน้าชั้นหนึ่งให้เต็งสือเป็นทัพหน้าชั้นสองให้เตียเสียงเป็นปีกซ้ายสิงเทาง่อเป็นปีกขวาให้นางเต็งตันหยกผู้บุตรเป็นกองหลังเต็งจิ้วโขงนั้นเป็นแม่ทัพยกออกจากด่านไปเมืองไซกีเดินทางได้ประมาณสักเดือนหนึ่งผู้นำทางก็บอกเต็งจิ้วโขงบอกว่าใกล้จะถึงเมืองไซกีแล้วเต็งจิวกงก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นเอาไว้ที่8ค่ายแล้วก็ปักธงเอาไว้5สีมังชัยเมืองไซกีก็เอาความไปแจ้งกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่ก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งประการใดอึ้งปุยฮอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดชำนาญการศึกนักเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราจะออกไปดูฝีมือของโจทเต็งจิวกงสักเวลาหนึ่งจึงจะประมาณได้ครั้นเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนบอกว่าท่านจงออกไปรบกับชาวเมืองไซกีดูฝีมือว่าจะเข้มแข็งสักเพียงใดไทหลวนก็มาแต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือง้าวยกทหารออกจากค่ายครั้นมาถึงเมืองไซกีก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นเร่งยกออกรบกันเกียงจูแยทราบดังนั้นก็ปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกไปรบกับทหารของเต็งจิวกงได้บ้างล้ำจงกัวก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นมาถืออาวุธดังพัดคุมทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปและเห็นทหารเต็งจิวกงนั้นหน้าดังปูหนวดเหลืองล้ำจงกัวจึงถามบอกว่าท่านนี่ชื่ออะไรล่ะไทหลวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าไทหลวนเป็นแม่ทัพหน้าเต็งจิวกงมีรับสั่งให้มาจับพวกขบถส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าท่านรู้ว่าตัวผิดจงลงจากหลังม้ามาคำนับเราปรากฏว่าหลำจงกวดหัวเราะแล้วก็บอกว่าบุญไทยสือมอเลฮองมอเลแฉมอเลไฮมอเลซิวเตียวกุยหยงทหารเหล่านี้ก็พากันมาตายเสียสิ้นและตัวท่านนี้ก็ยังหามีชื่อเสียงปรากฏไม่อุปมาเหมือนนางคิงห้อยจะมีแสงสักเพียงใดปีกแมลงวันจะบินไปถึงไหนได้ท่านจงกลับไปเถิดจะได้รอดชีวิตไทหลวนพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำง้าวเข้ารบกับหลำจงกวดได้30เพลงไทหลวนเอาง้าวฟันถูกหลำจงกวดเชือกรัดเกราะขาดหลำจงกวดตกใจควบม้าหนีกลับเข้าเมืองไทหลวนก็ไล่ฆ่าฟันตายของหลำจงกวดแตกกระจัดกระจายไปแล้วก็พาทหารกลับมาค่ายแจ้งความซึ่งมีชัยชนะแก่หลำจงกวดให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีมากๆทีเดียวทั้งฝ่ายของหลำจงกวด
ก็เข้าไปหาเกียงจูแหย่เล่าความให้ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเสียทีมาครั้งนี้โทษผิดนักเกียงจูแหย่ก็บอกว่าเป็นทหารก็ต้องมีแพ้มีชนะด้วยกันทุกคนโอ้ยท่านอย่าเสียใจเลยพอเวลาเช้าเกียงจูแหย่ก็จัดแยงทหารจะยกไปตีค่ายเต็งจิ่วกงพอได้ยินเสียงประทัดและก็มาล่ออื้ออึงขึ้นนอกเมืองทหารบอกว่าเต็งจิ่วกงยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองด้านตะวันออกใกล้เชิงกำแพงประมาณสัก30เส้นเกียงจูแหย่ก็เปิดประตูออกแล้วก็ยกทหารออกมาตั้งกระบวนอยู่เต็งจิ่วกงเห็นกองทัพเกียงจูแหย่นั้นมีทหารใส่เกราะเขียวถือธงเขียวอยู่ฝ่ายซ้ายทหารใส่เกราะขาวถือธงขาวอยู่ฝ่ายขวาทหารใส่เกราะดำถือธงดำอยู่ข้างหลังทหารเอก24คนขี่ม้าถืออาวุธล้อมอยู่ทั้ง4ด้านแล้วก็ตัวของเกียงจูแหย่นั้นใส่เกราะแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดงขี่สู่ปุดเสียงอยู่กลางทหารมีธงเหลืองจารึกชื่อและทหารเร็วทั้งปวงก็พรักพร้อมมีทางเข้าออก5แห่งเต็งจิ่วกงดูแล้วก็ทอดใจใหญ่คิดว่าเกียงจูแหย่คนนี้มีสติปัญญาสมกับคำที่คนสรรเสริญกรณีหรือทหารเมืองจิ่วโขจะไม่พากันมาตายเสียสิ้นเต็งจิ่วกงคิดแล้วก็ขับม้าขึ้นไปที่หน้าทหารทั้งปวงร้องว่ากับเกียงจูแหย่บอกว่าท่านก็ได้เป็นศิษย์สำนักเขากุนหลุนชัวขนบธรรมเนียมผิดชอบก็รู้อยู่สิ้นเหตุไรจะมาคบคิดกับบรรดากบฏเหมือนกับคนที่ไม่มีศีรษะถ้ารู้จักโทษตัวจงลงมาคำนับเราจะได้รอดชีวิตเกียงจูแหย่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี่เหมือนคนนอนฝันเห็นราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าในบูอ๋องทั้งสิ้นแต่ทหารเมืองจิวโกเอาชีวิตมาทิ้งเสียทิ้งนี่ก็หนักหนาแล้วถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองเอาไว้ก็สูงเท่าภูเขาแล้วซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอกสัก10คนทหารเร็วเต็มมากก็สัก20หมื่นอุปมาเหมือนกับว่าตอนแพะมาเข้าปากเสือถ้ามีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่จงกลับไปทูลว่าเราหาเป็นกบฏไม่ต่างคนรักษาเมืองเอาไว้ให้เป็นสุขอย่ามารบพุ่งกันเลยแต่ว่าถ้าท่านมิฟังคำเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุญไทยซื้อเหมือนหากตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องไม่โอ้โหเต็งจิ่วกงได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าไอ้คนขายตะกร้าบังอาจออกพระนามพระเจ้าติวอ๋องถ้าไม่ได้ตัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ก็คงจะไม่หายความแค้นว่าแล้วก็ขับม้าแกว่งมีดออกไปจะฟันเกียงจูแหย่อึ้งปวยฮอก็ขับโครำทวนเคารพกับเต็งจิ่วกงโลเฉียก็รำทวนออกไปรบกับอึ้งปวยฮอเต็งสือซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิ่วกงก็ขับม้าเข้าช่วยบิดารบอึ้งเทียนหัวก็ขับกิเลนรำกระบองเคารพกับเต็งสือไทยหลวนก็ขับม้ารำง้าวเข้าช่วยเต็งสือบูกิจก็ขับม้ารำทวนเคารพกับไทยหลวนเตี้ยเซ่งก็ขับม้ารำทวนเข้าช่วยไทยหลวนไทยเตียนก็ขับม้ารำกระบี่เข้ารบกับเตี่ยเซ่งสิงเทาหงอทหารเต็งจิ๋วก็ขับม้าเข้าไปจะช่วยไทยหลวนอึ่งเทียนหลกขับม้าเข้ามารบสิงเทาหงอทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเสียงเท้าม้าแล้วก็กลองรบดังแผ่นดินจะไหวผงคลีนั้นตลบมืดไปทั้งอากาศโลเฉียขณะมารบกับเต็งจิ๋วกงอยู่นั้นเต็งจิ๋วกงก็มีกำลังมากเห็นจะเอาชัยชนะด้วยเพลงทวนไม่ได้ก็เลยเอากำไรทองเนี่ยคว้างไปถูกไหล่ของเต็งจิ่วกงซบลงกับหลังม้าทหารเต็งจิ่วกงเห็นนั้นก็เข้าช่วยป้องกันแล้วก็พากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิ่วกงรบกับไทเตี้ยนเตี่ยเซ่งนั้นอ้าปากพ่นเปลวเพลิงถูกไทเตี้ยนเจ็บสาหัสเกียงจูใหญ่ก็พาตัวของไทเตี้ยนแล้วก็ทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเกียงจูใหญ่เห็นไทเตี้ยนเจ็บป่วยมากก็ให้หมอนั้นไปพยาบาลอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรบกันต่างฝ่ายต่างเจ็บกันผลจะเป็นยังไงต่อเนื่องคงต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปกจำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงป่าดีและอำเภอสุไหงโกโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงโกโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงป่าดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์สูตรสปทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ากันในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกเพื่อเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นอ่ะที่โรงแรมนั้นอ่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามเรื่องเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ผ่านไป60ปีนะครับก็จากเรื่องของการเสียชีวิตเมื่อ5พฤษภาคมนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่จากไปในช่วงเวลาที่เป็นความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของลัทธิต่างๆกันก็ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นนะครับได้คล้าชีวิตผู้คนแล้วก็ยังมีคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเขตงานป่าเขาแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการรำลึกนึกถึงก็ดูไว้ที่ในเรื่องของผลงานนะครับว่าในเรื่องของทางด้านภาคที่เป็นงานที่เป็นงานวิชาการงานเขียนงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เอาไว้นะแต่เป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาดูครับว่าเขามีความใส่ใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งมีชื่อของที่ให้บัญญัติว่าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเพ็ญจรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอกรินควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันกับงานที่มีชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับรำลึก60ปีนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องของในการจัดงานในทางด้านต่างๆที่ต่างๆนะครับในการรำลึกแล้วก็ เป็นประเด็นอยู่เลยนะครับเรื่องการฟื้นขึ้นมาในนะครับในสิ่งที่เขาเป็นความทรงจำในอดีตนี่นะครับแล้วก็แค่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการรำลึกนึกถึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกันไปมากมายแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมชาติบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเกิดความขัดแย้งของส่วนในชาติกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรักษานะครับในสิ่งที่เป็นความรักความสามัคคีกันไว้ศัตรูรอบด้านอย่างเช่นที่เห็นอยู่แล้วก็รวมไปถึงศัตรูภายในกันนะคือเรื่องของทางด้านภาวะปากกัดตีนถีบนี่แหละครับเศรษฐกิจทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลกันนะครับในชีวิตของผู้คนที่ทำงานกันในก็ใช้ชีวิตกันนะครับถนนดนตรีก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะได้ผ่อนคลายนะครับในความตึงเครียดในแวดวงเรื่องราวของทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เราสามารถที่จะมีความผ่อนคลายกับเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเรื่องของสาระความรู้อะไรต่างๆที่เราได้นำเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์31ปีที่เดินทางกันมาของทนดนตรีนะครับและ3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่จะยุติลงในช่วงปลายปีนี้เดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาจัดกันอีก4ครั้งนะครับก็น่าจะต้องยุติกันจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายอย่างเช่นคนที่เขียนโครงการต่างๆเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็ยืมเงินนะครับเงินยืมทางราชการแล้วก็ส่วนของผมก็ต้องไปอะไรอ่ะคือใช้คอนเนคชั่นนะครับก็คือต้องเรียกว่าต้องวิงวอนขอร้องศิลปินกันอยู่เรื่อยๆนะครับรบกวนนะครับเป็นการรบกวนศิลปินอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามีจำกัดนะเราก็ให้ศิลปินมาพบมาเจอกันในทุกเดือนนะครับซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจต่างๆกันอยู่ในการใช้ชีวิตที่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนกันไปแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยให้กับทนดนตรีแต่ผมก็เกรงใจเพราะว่าเขามาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับถึงแม้เราจะออกไปช่วยงานไปทำงานรับใช้ไปช่วยจัดการตอบแทนก็ตามทีแต่ก็เราก็รบกวนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายนะฮะของทนดนตรีเพื่อนๆจากวัดนวลนรดิษฐ์อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะคนเดือนตุลาบ้างคนที่ได้สนิทเชื่อกันก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าทางราชการเราอาจจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยเฉพาะทางผู้ที่ต้องดูแลเรื่องลงทะเบียนที่หน้างานแล้วก็ให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมกันตามที่ลงนะครับทางทะเบียนไว้เนี่ยนะฮะถ้าจำนวนที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าล้นแล้วก็ที่นั่งไม่เพียงพอแล้วก็เกิดข้อเป็นปัญหากันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีก 3-4 ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเกือบจะเต็มแล้วนะครับช้างน้อย
หัสดินเทพหัสดินอยุธยาก็แจ้งว่าตอนนี้800กว่าแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนเพียงวันเดียวของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินที่นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนาซีเผือกคนดันเกวียนและส่วนนี้ศิลปินรับเชิญก็คือพี่ทางพี่เขียวคาราบาวนะครับปาเขียวของเราก็กิรติพรมสาขานาสกลนครก็ตอบรับมาแล้วเรียบร้อยก็จะมาเป็นวันคืนที่คาราบาวนะครับได้ทำงานที่แรกๆในชุดแรกๆที่เป็นคาราบาวครบชุดเนี่ยนะครับทั้งพี่แอดทั้งปาเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ทำงานกันมามีเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในยุคที่คาราบาวไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปพบไปเจอกับทางนาซีเผือกคุณดันเกวียนนะครับครูตึงโคราชเป็นผู้ชักนำกันไปอาจารย์ที่เขาอยู่บุญวัฒนาเนี่ยนะครับอาจารย์สำรองอนันทัศน์เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะทีนี้ผมก็เอามาจากบทเพลงของพี่เขียวคาราบาวเลยแล้วชอบดีทั้งที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นความรู้สึกของสัญญาณหน้าฝนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่เขียวเขาถือว่าเป็นเพลงเกิดของพี่เขียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ชื่อต่างๆได้รู้สึกว่ามีความสัญลักษณ์ตรงนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของความเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับจากเพลงที่พี่เขียวเขียนเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับในสิ่งที่เราเหลือเวลาอีกน้อยนิดเราก็อยากจะให้ความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันที่มาพบกันในช่วงเวลาของทนดนตรีและมีคุณค่าแล้วก็เก็บความรู้สึกกับความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆนะครับกับทนดนตรีไลฟ์เรายังเป็นนักเดินทางปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816346452หมายเลขของถนนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ขอเพลงกันมานะครับเลือกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆที่วิเคียวคาราบาวได้ร่วมกันแต่งกันขึ้นในช่วงเวลาที่เดินทางกันกับคาราบาวปลาใหญ่กินปลาน้อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:31 นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนันท์วสันต์วงสว่างโมนิภาเตรียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะ

ราะว่าเป็นการแสดงดนตรีก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับทั้งเรื่องของการของงบประมาณทางราชการเรื่องการใช้สถานที่เรื่องของการไปติดต่อศิลปินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องทำให้แต่ละเดือนนั้นมีศิลปินมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายของการทั้งค่าน้ำไฟนะครับถึงแม้ทางราชการจะออกมาให้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าแต่ก็รู้ว่ามาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลายส่วนที่เราต้องดูแลกันนะครับก็ใช้งบประมาณอย่างจำกัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่บริแจงได้นะครับมอบหมายให้ทนดนตรีทำไว้ก็คือเรื่องที่จะใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำตามโจทย์ที่ท่านได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ16:00 ถึง 17:00 นเราก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลที่ต้องการให้มีผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับในวันที่เราแสดงการแสดงนั้นเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของทนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการบันทึกรายการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำให้นะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเราก็ทำเป็นที่เรียบร้อยว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในราชการนั้นมาทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปในปีที่3นั้นก็เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนที่นี้นะครับที่ผมคิดว่าก็คงจะต้องยุติกันนะครับเพราะว่าเราก็รบกวนนะฮะญาติพี่น้องคนอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งภายในหน่วยพันธุ์ภายในแล้วก็ภายนอกก็รวมไปถึงนะฮะคนพี่ป้านาอาคนเดือนตุลานะครับแล้วก็นานาต่างๆแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องของทนดนตรีบางส่วนก็คิดว่าคงจะน้ำลาในทนดนตรีไลฟ์ไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ทางวิทยุเนี่ยจะคงทำหน้าที่กันต่อไปนะครับก็คงจะวิทยุก็จะทำหน้าที่ไปเพราะว่าผู้ฟังที่โทรมาบอกเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีวิทยุเป็นหลักในการฟังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในโซเชียลอะไรได้เพราะมองไม่เห็นนะครับก็จริงๆแล้วคุณเอกพงศ์นพสกุลที่เป็นผู้จัดรายการและเป็นข้าราชการของวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้พิการเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเก่งเรื่องของการใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาก็มีโซเชียลซึ่งเขาบอกว่ามีสามารถผู้พิการสายตาสามารถใช้แอปอะไรต่างๆได้นะยังไงก็น่าจะเอาไว้ลองดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการที่จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ใน Google Form นะฮะที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาให้แล้วนะครับวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวต้องเร่งเวลาแล้วก็ที่ติดค้างไว้คราวที่แล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ตั้งแต่ที่ผ่านมาในช่วงเย็นเลยนะฮะคนทำนาคาราบาวนะครับเด็กฝังทนของมาสองเพลงมาน้อยซอยลึกแล้วก็อุ้ยโทษไม่ใช่ของวันนี้รู้หลายตายชายชราครับนะฮะแองเจโลฟาซีนนะครับแองเจโลนี่มาทุกครอบเลยต้องยกให้เป็นFC ของทนดนตรีหลายจริงๆนะครับได้เสืออย่างรุ่นล่าสุดยังไม่ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลยนะฮะคุณไหมนะครับที่ขอเพลงฝนแรกชื่อเพลงหวังอัลบั้มอานนท์นะครับของหงาคาราวานหงคาราวานคุณเตือนใจนะครับฟังแอปเรดิโอการ์เด้นชอบฟังเสียงพินที่นักหว่องเล่นและเสียงพี่แดงโฮปร้องคลอเบาๆในเพลงนี้อ๋อเพลงหวังใช่ไหมฮะกุหลาบปากสั้นคุณอ้อยเอเจนะครับและรถไฟสายประดังคนหลังเขาจากคุณนานาฟังที่ระยองFM 91.75 MHz ขอบคุณสวทระยองด้วยตลอดเวลาคุณเจ้าคุณฟัง 93.25 ที่สวทเชียงใหม่และอย่าหยุดยั้งคุณเน่งปทุมธานีวันนี้ยังคุยถึงคุณเน่งอยู่เลยกับพี่เอนะฮะเพราะว่าป๋ามีเสื้อถามว่ามีเสื้อมาจำหน่ายไหมในวันคอนเสิร์ต

ก็บอกก็มีแต่ว่าอยากให้หาคนจำหน่ายหาคนดูแลให้เพราะว่าป๋ากับภรรยาก็มาแค่2คนนะครับคงจะไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องของการขายของที่ระลึกเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฝากบรรดา FC ทั้งหลายที่มาดูกันช่วยกันขายกันแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะติดมาไม่มากนักเดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับรุ่นใหญ่คาราบาวคุณเหน่งขอมานะครับนะเด็กปั๊มเด็กฝั่งทนกับไม่เคยนะฮะและคุณจรัสสิงห์นครขอแม้เราจะไม่พบกันกับทางโถมผมแรงไฟนี่คือเพลงที่ขอมาใน Google Form ทางแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไว้ให้นะครับแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีเดี๋ยวจะทักทายกันในช่วงต่อไปนะครับเห็นว่ายังพอมีพื้นที่ที่จะให้คุณได้จองใช่ไหมครับยังไม่เต็มใช่ไหมในเฟซที่ Facebook ที่ลงทะเบียนกันแต่ทราบว่าก็เกือบๆจะเต็มแล้วนะครับนะฮะก็ทุกคนคงจะอยากจะมารับฟังปลาเขียวนี่แหละครับเพราะว่ามีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นที่เคยได้ร่วมงานกันกับวงมรกตอย่างนี้นะครับเขียวและวงมรกตหรือว่าช่วงที่ป๋าแกออกมาจากคาราบาวแล้วก็มาทำร้านสเต็กมาทำเซ็นเตอร์สเตทนะฮะแล้วก็มาทำเรื่องของอัลบั้มเพลงแล้วก็มักจะทดลองเรื่องราวของดนตรีใหม่ๆอยู่เสมอๆก็จะมีวงดนตรีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานถึงได้มีฉายาว่าป๋าเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับฝนแรกครับที่คุณขอมาครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:48 นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีกับผมบินโยรุ่งสมัยนะครับ0816346452โทรกันมามากมายเลยนะครับจากลมศักดิ์บอกเพลงของใครทวันล้าก็บอกเพลงของครูสันเพราะมากก็เพลงนี้ไว้และจากมหาสารคามนะฮะเป็นทหารก็แน่นอนครับที่ติดปากของผู้ที่ทำงานนั่นทหารมีสายขันมาขับวิชาจะเรียกผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่ยศชั้นสูงกว่าว่านายตลอดนะฮะผมก็เลยบอกอย่าเรียกนายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอยู่ในการสายทางทำงานในสายของทางทหารนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็คงจะติดปากนะครับเรียกนายตลอดนะฮะรักกันจริงเรียกแบบนี้นะครับจดหมายถึงพ่อที่ขอมาจากมหาสารคามนะครับแล้วก็ในไลน์ของถนนดนตรีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาริโอน่างานวันแรงงานลำพูนเมื่อคืนมาดามอ้อยส่งภาพมาให้ชมกันมาริโอน่าจันไข่มากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับปิดท้ายในปีนี้นะฮะด้วยจันไข่มาริโอน่าครับเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้พบกันเจอกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เนิ่นนานยาวนานมาสำหรับถนนดนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพลงฝนแรกที่บ้านมีทั้งฝนทั้งลมพัดแรงนะฮะคุณใหม่ก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะให้มีฝนลงมาตกลงมาจากความร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าตกลงมาแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของน้ำท่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วเขาจะดีใจโดยเฉพาะบรรดาต้นไม้ใบหญ้านะฮะที่เขาได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับจากน้ำฝนนะผมเองก็ชื่นชอบด้วยนะฮะรู้สึกชอบฝนนะฮะเวลาฝนตกนะครับฟังอยู่คลื่น 91.75 คุณปอชิตาระยองแต่ไม่ได้ขอเพลงนะจ๊ะฝนมาตกคลื่นชัดเจนมากแล้วก็มีจากให้เนี่ยคุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินนะฮะที่ไหนครับส่งแผนที่มาครับเดินทางอยู่ใช่ไหมครับจากคุณสมพงษ์นะฮะฟัง 92.5 นะครับแล้วก็มีฟังผ่านสวทแร่นะฮะ91เมกะเฮิร์ตซ์เจ้าครับนะขอบคุณลิงก์ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่คุณเมฆขันแก้วส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์จ๊ะเอคิดถึงตามสไตล์คุณเมฆเขานะฮะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายของถนนดนตรีจากเรื่องราวของฝนก็ต่อกันด้วยคนฟังกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

น่าชื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็นไว้ใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไมละอองฝนที่โปรยปรายสายลมจากแดนไกล

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์เหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมาตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝน นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิรพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
11: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพลีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ค่ำวันที่29พฤษภาคมก็คงจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับมันจะได้ตะโกนร้องกันในหน้าเวทีอย่างมีความสุขเพราะว่าปาเขียวก็จะซ้อมเพลงนะครับแล้วก็แกะเพลงให้สมาชิกของวงคนดันเกวียนนะครับมาช่วยกันเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับก็ที่ต้องเลือกให้มีวงคนดันเกวียนด้วยก็เนื่องจากว่าวงของป๋าเองนั้นนะครับจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปให้ค่าเดินทางเขาเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพกันนะครับฉะนั้นก็เลยต้องขอนานาซึ่งนาสีเผือกก็ยินดีให้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็บอกว่าถ้าไอ้หนูโยขอไม่ต้องห่วงนาแกพร้อมเสมอนะครับต้องขอบคุณนาสีเผือกคนดันเกวียนด้วยนี่ก็คือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ความผูกพันแล้วก็โดยเฉพาะความเมตตาที่คนเพื่อชีวิตที่มีให้กับทนดนตรีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจรักการจันทร์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีบุญนิพพานเตรียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452สายแรกของวันนี้นะครับ0816346452เมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจากใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:26 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพินจรุ่งสมัยและคุณอ้อยเอเจก็ขอบคุณที่เปิดเพลงกุหลาบปักสันที่ขอมาให้ที่ขอมาทางGoogle Formนี่นะครับและบอกรอชมนะสีเผือกและนะเขียวนะคะจองได้แล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะกำหนดเรื่องที่นั่งกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คงไม่เป็นแบบเดิมละคงต้องระบุเลขที่กันแล้วครับเพลงเพราะค่ะคุณพินโยป้าต่อยครับขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ท่านก็เลือกให้ด้วยนะครับเดินทางกันนะฮะเป็นเพลงที่ค้างในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าสาวปีเสื้อครับ

อย่างหนึ่งในนั้นก็มาแรงมากๆแสงทางโค้งก็คือเด็กปั๊มเนี่ยนะครับนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางเขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เพิ่งออกจากป่ามาในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็ไม่มีงานก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหางานเป็นรปภ.อยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโฮมอังกฤษแล้วก็ฝนตกก็กางร่มไปส่งลูกๆคนมีกระตังเขาขึ้นรถก็คอยหลบๆกลัวเพื่อนๆจะมองเห็นว่าไปทำงานที่ไม่ได้มีที่เขาเหมือนเป็นงานอีกระดับหนึ่งว่างั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับว่าได้มีโอกาสที่ได้กลับมาจากป่าเขาแล้วก็ไปทำงานนะครับซึ่งตอนช่วงระหว่างนั้นก็แต่ละคนที่ออกมาจากป่านั้นก็เหมือนกับหาทิศทางมองทิศทางต่างๆกันอย่างไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นมันมืดๆแปดด้านกันไปใช่ไหมครับนาก็เล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นแต่ว่าก็ในสิ่งที่ในความขมขื่นท่ามกลางฝนฟ้าตกแล้วก็ไปส่งเด็กๆลูกๆของคนรวยๆเขามาติวภาษาอังกฤษกลับบ้านก็ตอนเป็นรปภ.นั้นก็เขียนเพลงต่างๆแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีเพลงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะนั่นนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ก็เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตผู้คนแรงงานและเป็นความเป็นจริงก็เกิดขึ้นในบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นก็สาวรำวงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นเพลงที่นาเสกศักดิ์สิทธิ์เขียนขึ้นนะทั้งสองเพลงเลยเขียนเพลงดีๆเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านนะฮะหลังจากโดนคดีความแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่แถวเคหะคลองจันทน์นะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะฮะชีวิตก็ดิ้นรนกันไปครับสองเพลงที่คุณขอมานะครับทั้งที่ชลบุรีทั้ง0816346452 FM 97.75 MHz สวทชลบุรีครับสัญญาณอยู่ครับขอบคุณมากแล้วก็จากที่ขอในทาง Google Form นะครับเขามอบให้แล้วนะฮะสำหรับเพลงเด็กปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นเพลงสามชาติแล้วก็ที่แจ้งเกิดกันโดนกันเนี่ยนะฮะหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งในช่วงเวลาที่ทางคาราบาวที่เป็นยุคดั้งเดิมทั้งพี่แอดพี่เขียวครับพี่เล็กนี่แหละฮะแล้วก็พี่เทลลี่ที่เข้ามากันนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แบบดั้งเดิมชุดแรกๆกันเนี่ยเป็นสมาชิกที่แล้วมีพี่เป้าคาราบาวด้วยเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกที่เรียกว่าเป็นออริจินัลที่แบบเป็นวงที่แบบคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบวงการสั่นสะเทือนในยุคหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะฮะซึ่งคาราบาวจะมาทำดนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมและหนึ่งในสมาชิกของคาราบาวที่เคยร่วมงานกันบอกว่าจะมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยนะครับอาจารย์ธนิตศรีปินดีนะครับวันนี้พบครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แต่ผุยชุมแพนี่เป็นงานของอมตะที่ผมยังไม่ได้รู้ว่าเวอร์ชันนี้ของใครใส่ไว้คุณเมฆก็ที่เป็นเวอร์ชันของที่เป็นดั้งเดิมของอมตะไม่ได้เคยใส่ไว้เลยเออผมก็นึกไม่ออกทีเคยแต่เปิดแต่ในซีดีกับในแผ่นเสียงนะครับนะครับก็ในที่ผ่านมานี้ก็เมื่อช่วงต้นปีไปเขาใหญ่ก็ได้คุยกับนะอามาตะอยู่แกบอกว่าอยากมาอยากมาอยากมาถนนดนตรีก็ฟอร์มวงเอาไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่ได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วนี่นะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ประสงค์อยากจะมาอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับตอนแรกเชิญน้ำหมูไว้ก็ต่อตกลงแล้วแต่ว่านาแกไปจำวันที่นัดหมอไว้ผิดนะครับแล้วปรากฏว่าต้องตรงกันก็เลยผมก็เลยบอกน้าจะไปเลื่อนเลยนะครับเรื่องหมอที่นัดเป็นอาการเจ็บป่วยที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็แกก็ใจสู้นะอยากจะมาแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยติดต่อคุยกับป้าเขียวนะครับแล้วก็พอดีพี่เขียวก็ไปโรงพยาบาลอยู่พอดีได้คุยกับพี่เอภรรยาก็บอกว่าเขาอยากมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีวงที่จะแบ็กอัพให้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็มาสรุปว่ามีคนดัดเกวียนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันเมื่องาน60ปีนะครับแล้วก็พอหลังจากตอบตกลงเรียบร้อยเอ้าวงที่เคยติดต่อไว้นานแล้วนะครับตอบมาอีกนะก็คือบ่าววีให้ถึง2วันด้วยกันนะครับให้เลือก2วันแต่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนปากเขียวกับนาซีเผือกได้แล้วพออีกสักพักหนึ่งอีกสักวัน2วันก็มาอีกแล้วนะฮะที่ติดต่อไว้เหมือนกันนะครับก็คือพี่เสด็จโอ้โหแต่ละท่านที่มาให้กับถนนดนตรีนะครับต้องขอบคุณมากๆซึ่งเราก็เกรงใจเพราะว่างบประมาณนั้นน้อยนิดจริงๆนะครับก็มีผู้ที่จองไม่ทันส่งข้อความมาบอกจะทำยังไงดีก็มาที่หน้างานนะครับถ้าผู้ที่เขาจองไว้แล้วไม่มาเราจะให้สิทธิ์ของท่านที่มา walk in มาที่หน้างานนะครับได้เข้าชมก็เดี๋ยวดูจำนวนกันเพราะว่าตอนนี้จำนวนก็ประมาณ800นะฮะไม่ถึงพันส่วนถ้าถึงพันก็แน่นอนครับก็จะต้องลุ้นเอาว่าคนที่นะครับมาที่มาจองไว้แล้วไม่ได้มาเนี่ยให้กับท่านที่มาที่หลังได้เข้าชมแต่ทุกทีก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราถ้าเต็มก็เสริมนะฮะเหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงไทยธนาวุฒิก็คนเยอะนะครับแต่เดือนกรกฎาคมนี่สิครับที่ผมหนักใจกับศิลปินรุ่นใหญ่ของเต็มวงกับคาราบาวนี่แหละครับเพลงเก่าๆก็แน่นอนครับมันมีทิศทางกันมาคนที่หรือว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินรุ่นหลังๆในช่วงนั้นนะครับได้เดินตามทางกันมาเพราะว่าทุกคนตอนนั้นวงกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขตเขากันในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็มีวงหนึ่งที่นะครับได้ทำงานอยู่ในภาคเมืองนะฮะเราคงจะจำวงดนตรีวงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะได้ทำงานเพลงจนหลายคนนึกว่าเป็นวงดนตรีจากภาคใต้แต่เขาคือวงดนตรีที่อยู่ในภาคกลางนะครับลูกชาวนานครนายกแฮมเมอร์ครับตกใต้บ้านเราเลยกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

อาจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือการจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
10: นางสุภจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณโรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
11: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและสร้างความมั่นใจในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

พลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็ความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจขอมานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมมีโยรุ่งสมัยเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเพลงพิชวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอชิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โยสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดี่ยวกาสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัสก็จะแรกจังใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์แต่ถ้าไม่ได้จัดแล้วอาจจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตทั้งนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับกันแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองการนะครับแต่เป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองการก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะฮะก็เขาอุตส่าห์มาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องอย่าไปทำงานรับใช้มวลชนกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งมาเป็นงานเจอละโปสเตอร์มันเยอะจะเก็บโปสเตอร์ไปตัวเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังมันก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่ Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาก็จะมีนักสีเผือกนางหนานะครับน้ำหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษฐ์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไวยวิทย์ด้วยนะครับมีลาบานูนด้วยนะฮะก็เห็นบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันทนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรกันนี้ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างนี้จริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ทั้งเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังขอคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณประกอบได้เปิดเลยแล้วกันนะครับคนหลังเขาและชายชราครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โดยการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจะหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโอน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสานจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็

ในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดค้างไว้ยังค้างๆอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับนี่ผู้ฟังขอปูพงษ์สิทธิ์นะครับเสียดายนะฮะถึงแล้วเชิญปู่พงษ์สิทธิ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้าเนี่ยนะครับในช่วงที่นังหงามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนังหงาคาราวานต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

มอบให้แล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประหมายขอแดดสุดท้ายตะวันลาที่ขอมาจากลบศักดิ์นะครับ

แดดสุดท้ายที่ประไมครอง8เข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับแล้วก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนดนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอุกฤษขอบคุณเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกัญญานรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจันทร์วัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีก2เพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนั่นป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงคุณมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาหน้าฝนนะครับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้จื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนเฮาทุกคนมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมีอวัยวะเหล่านี้ไว้เพื่อรับรู้โลกภายนอกตานั้นรับรู้โดยการหันรูปหูรับรู้โดยการได้ยินเสียงจมูกรับรู้โดยการได้ดมกลิ่นลิ้นรับรู้โดยการได้รสต่างๆรสเปรี้ยวหวานมันเค็มร่างกายก็รับรู้สัมผัสที่เรียกกันว่าโผฏฐัพพะบ่ว่าจะเป็นการรับรู้โลกภายนอกหรืออย่างก็ตามเมื่อรับรู้แล้วมันก็ส่งมาที่ใจใจทำหน้าที่คิดทำหน้าที่รู้สึกเฮาก็คงจะสังเกตได้ว่าเฮาฮับรู้อะหยังใจก็มักจะเป็นอย่างนั้นเป็นต้นว่าถ้าเกิดเฮาหันภาพคนกำลังอดอยากหิวโหยก็เกิดความรู้สึกเศร้าเกิดความสงสารในใจของเฮาถ้าหันภาพอุบัติเหตุรถยนต์ก็รู้สึกเสียวสยองหวาดวิตกอยู่ในใจถ้าหันละอ่อนกำลังร้องไห้ก็เกิดความรู้สึกเศร้าในใจของเฮาแต่ถ้าเกิดว่าหันภาพคนกำลังสนุกสนานรื่นเริง บันเทิงใจก็มีความปิติยินดีเกิดขึ้นในใจของเฮาเฮาฮับรู้อันหยังก็มีผลต่อใจของเฮารับรู้สิ่งที่เป็นลบใจเฮาก็พลอยรู้สึกลบไปตวยรับรู้สิ่งที่มันเป็นบวกใจก็พลอยเป็นบวกไปตวยเพราะฉะนั้นการฮับรู้อันหยังจึงเป็นสิ่งที่เฮาต้องใส่ใจถ้าเฮาอยากจะให้ใจของเฮาสงบอยากให้ใจของเฮาเป็นสุขบ่ถูกแผดเผาไปด้วยความโกรธบ่ถูกกดดันไปด้วยความเศร้าบ่ถูกกระตุ้นเร้าด้วยความโลภความอยากอันนี้โยงใยไปถึงว่าเฮาเลือกอยู่ที่ไหนตัวเองถ้าเฮาเลือกอยู่ในที่ที่สงบสงัดใจก็พลอยสงบหรือสามารถเย็นใจได้ง่ายดังนั้นธรรมะข้อหนึ่งในโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็คือเฮือเฮาพึงนั่งและนอนในที่สงบสงัดเมื่ออยู่ในที่สงบสงัดหรือที่อันเป็นรมณียสถานมันก็มีส่วนน้อมใจเฮือสงบไปตัวเองรวมทั้งการรู้จักใจหูใจตาใจจมูกเฮือเป็นหรือหูจักรับรู้สิ่งที่เกื้อกูลต่อการสร้างกุศลธรรมขึ้นมาในใจอย่างใดก็ตามเฮาทำต้านยังบ่พอเตื้อเพราะความจริงมีอยู่ว่าบ่อยครั้งเฮาบ่ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราอย่างที่มันเป็นจริงแต่มีการตีความหรือปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้เกินเลยจากความเป็นจริงไปตัวเองคนเฮาบ่ได้หันอย่างที่รูปปรากฏบ่ได้ยินอย่างที่เสียงมากระทบหูเฮาเพราะว่ามีการตีความหรือว่าปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาชนิดที่ว่าสนิทแนบแน่นเลยอย่างเป็นต้นว่าหันคนกระซิบกระซาบต่อหน้าเฮาเฮาก็อาจจะตีความไปว่าเขากำลังอู้ถึงเฮาแน่นอนอาจจะถึงขั้นว่านินทาว่าร้ายเฮาก็ได้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือว่ามีคนบางคนมองหน้าเฮาจ้องเฮาเฮาก็อาจจะตีความว่าเขากำลังหาเรื่องเฮาก็ได้หรือเขากำลังบ่พอใจเฮาแต่ความจริงเนี่ยมันบ่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเฮาเข้าใจไปแล้วอย่างนั้นคนเฮาบางครั้งไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้สิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นแต่ว่ามีการตีความไปโดยตีความในทางบวกก็มีตีความไปในทางลบก็มีบ่อยครั้งก็สร้างปัญหาหรือสร้างความทุกข์ให้กับเฮาและเฮาก็เผลอคิดไปว่าสิ่งที่จิตตีความมันก็คือความจริงทั้งที่มันเป็นเพียงแค่ความคิดของเฮามีพระคุณเจ้าเป็นพระทิเบตท่านหนึ่งท่านเล่าเอาไว้ว่ามีอยู่คราวหนึ่งท่านจะเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินมีการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระรวมทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ระหว่างที่กำลังรอกระเป๋าเดินทางของท่านที่กำลังผ่านการเอ็กซเรย์ท่านก็เหลือบไปหันมองที่ด่านรักษาความปลอดภัยแห่งด่านหนึ่งซึ่งเป็นด่านสุดท้ายสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่มีหนวดเฟิร์มจ้องมาที่เปิ้นจ้องมาแบบเขม่งเลยเปิ้นเหลียวไปมองหลายครั้งก็หันว่าเขายังจ้องเปิ้นอยู่อย่างบ่เลิกเลยพระทิเบตรูปนั้นท่านก็รู้สึกบ่ค่อยสู้ดีละนึกในใจว่าเจ้าหน้าที่คนนี้คงกำลังสงสัยอะไรอย่างเฮาหรือเปล่าท่านก็พยายามนึกคิดทบทวนว่าเอ๊ะเฮาไปทำมาอย่างให้เขาสงสัยก็นึกบ่ออกยิ่งหันเจ้าหน้าที่คนนั้นจ้องมองมาที่ท่านนักตะใดท่านก็ยิ่งสังเกตว่าเจ้าหน้าที่คนนี้หน้าเหี้ยมหน้าตานั้นจิตใจคงจะหยาบกระด้างดูเหมือนกระท่าทางเปิ้นน่าจะเป็นมาเฟียจู่ๆเจ้าหน้าที่คนนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอู้อะอย่างสักอย่างหนึ่งพระทิเบตรูปนั้นก็สงสัยว่าต้องมีเรื่องบดีแน่นอนและก็จริงตัวเองเจ้าหน้าที่คนใหม่เดินมาหาป้าจ่ายคนนี้อู้อะไรอย่างกันสักอย่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีหนวดก็จี้นิ้วมาที่ท่านพระทิเบตนั้นตอนนี้ใจคอบ่สู้ดีละ จ้าหน้าที่คนใหม่พอมาถึงก็มายืนเต็มที่เจ้าหน้าที่คนแรกที่มีหนวดจากนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เดินตรงมาหาท่านและถามว่าคุณคือมิสเตอร์ยงเกใช่หรือไม่ท่านก็บอกว่าแม่นละเมียอย่างการเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าผมอยากจะขอบคุณเหลือเกินเพราะว่าหนังสือของคุณช่วยผมได้มากเลยอยากจะขอบคุณจริงๆชายคนนั้นกล่าวกับพระทิเบตรูปนั้นอย่างนั้นตาละพระทิเบตก็เลยยิ้มออกเลยเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ยิ้มตวยแล้วก็จับมือท่านมาเขย่ามือกันแสดงความเป็นมิตรตอนนี้พระทิเบตก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาทันทีทีแรกก็คิดว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างอ๋อที่แท้มาเจอคนที่ได้อ่านหนังสือที่เปิ้นเขียนขึ้นมาแล้วก็ทำให้ได้นึกสิ่งที่ดีในชีวิตได้ทำสิ่งที่ดีในชีวิตตามที่เปิ้นเขียนแนะนำไว้ในหนังสือเล่มนั้นทีแรกเปิ้นก็นึกว่าเจ้าหน้าที่สองคนจะสงสัยเฮาแน่นอนคงจะมาค้นตัวเฮาค้นหาสิ่งที่ผิดกฎหมายและท่านก็พบว่าภาพของประจัยคนนั้นในสายตาของท่านเปลี่ยนไปเลยจากคนที่มีสีหน้าเหี้ยมเกรียมหยาบกระด้างเหมือนมาเฟียกลายเป็นคนที่ใจดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรสักกรรมหนึ่งท่านก็มาเอ๊ะใจว่าเอ๊ะทำไมเขามองเจ้าหน้าที่คนนี้เปลี่ยนไปทีแรกเขาหันเปิ้นเป็นคนหน้าโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแต่ตอนนี้หันเปิ้นกลายเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีน้ำใจไมตรีดูเป็นมิตรกับคนทั่วไปทั้งนั้นที่ก็เป็นคนคนเดียวกันนั่นละแต่ทำไมความคิดความหันของเขานั้นมันจึงหันต่างกันอย่างชนิดที่บอดตรงกันข้ามเลยหลังจากที่เขามาทักทายและขอบคุณเขาแล้วแนวคิดก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้จี้ให้หันว่าจิตของคนเขานั้นหรือความรู้สึกนึกคิดในใจของเขาส่งผลนักต่อการรับรู้ตอนที่หันเจ้าหน้าที่คนนั้นจ้องมองเขม่งมาที่ท่านแต่ที่จริงเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างบดีกับท่านเลยแต่ว่าพระทิเบตรูปนี้ตีความไปแล้วว่าเขาคงไม่ชอบเราเขาคงระแวงสงสัยเราเขาคงคิดไม่ดีกับเราคือตีความไปในทางร้ายเห็นละมาได้หันอย่างที่เป็นพอตีความไปในทางร้ายก็คิดว่าเขาคงคิดไม่ดีต่อเราตั้นก็เลยรู้สึกบ่ดีไปกับเขาตัวเองพอรู้สึกบ่ดีกับเขาภาพของเขาที่ปรากฏในใจของเปิ้นก็กลายเป็นคนที่ดูโหดเหี้ยมหยาบกระด้างเหมือนกับมาเฟียเหมือนกับอันธพาลแต่ว่าพอเขามีอากัปกิริยาในทางที่เป็นมิตรมาขอบคุณเปิ้นความรู้สึกของเปิ้นที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะหันว่าเขาคิดไม่ดีกับเราที่แท้เขาก็มาขอบคุณเราเลยรู้สึกดีกับเขาพอรู้สึกดีกับเขาภาพลักษณ์ของเขาในสายตาของเปิ้นก็เลยเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรอันนี้เป็นเครื่องจี้ให้หันชัดเจนเลยว่าเวลาเฮาฮับรู้อะหยังก็ตามบ่อยครั้งเฮาบ่ได้รับรู้อย่างที่มันเป็นแต่มีการตีความและกว่าถ้าเฮาตีความไปในทางลบว่าเขาคิดบ่ดีกับเฮาจิตก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีเลยอย่างเป็นต้นว่าพอพระทิเบตคิดว่าคนคนนี้คิดไม่ดีกับท่านท่านก็รู้สึกบ่ดีกับเขาทันทีเลยพอรู้สึกบ่ดีกับเขาภาพของประจัยคนนั้นตามที่พระทิเบตเปิ้นหันก็กลายเป็นภาพของคนที่มีสีหน้าเหี้ยมเกรียมสีหน้าบ่เป็นมิตรบอกบุญบ่รับมีการเติมแต่งมีการใส่สีตีไข่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเฮาในชีวิตประจำวันเฮาฮับรู้อะหยังเฮาบ่เคยรับรู้อย่างที่มันเป็นจริงแต่ว่ามีการตีความอยู่เสมอถ้าตีความในทางบวกก็ดีไปแต่ถ้าตีความในทางลบก็เกิดความวิตกเกิดความกลัวเกิดความเครียดเกิดความขุ่นมัวครั้นมีความวิตกมีความขุ่นมัว เวลามองหันในยังก็หันแต่ภาพในทางลบหันคนคนหนึ่งก็มองเขาเป็นคนที่เหี้ยมหยาบกระด้างแต่พอใจของเขาเปลี่ยนไปความรู้สึกที่มีต่อคนคนนั้นก็เปลี่ยนไปภาพที่หันหรือภาพที่ปรากฏในใจก็เป็นเห็มแบบหนึ่งตรงกันข้ามกันเลยอู้เห็มอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่แค่ว่าเราจะเห็นอะไรใจก็จะเป็นอย่างนั้นในทางกลับกันใจเราเป็นอย่างใดก็หันโลกเป็นไปในทางนั้นตัวเองถ้าใจเฮาคุณมัวมีความเครียดหรือมีความรู้สึกเป็นลบโลกที่อยู่รอบตัวเฮาหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็ถูกเติมแต่งให้เป็นลบไปตัวเองมีการใส่สีให้ดูบ่ดีแต่ถ้าเฮารู้สึกบวกกับเขาภาพที่หันก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นบวกไปตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาตลอดเวลาเลยก็ว่าได้โลกเป็นอย่างใดก็อยู่ที่ใจของเฮาว่าเป็นอย่างใดตัวเองเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งเวลาเฮารู้สึกว่าโลกมันหม่นหมองผู้คนมันน่ารักอาจจะเป็นเพราะว่าใจของเฮาหม่นหมองหรือว่าใจของเฮามีความรู้สึกที่เป็นลบก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เฮาจะตัดสินก่อนที่เฮาจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามองว่าโลกนี้มันแย่บางทีเฮาต้องกลับมาดูที่ใจของเฮาว่าใจของเฮามีการเติมแต่งรูปที่หันเสียงที่ได้ยินหรือเปล่าในหมวดธรรมปฏิจจสมุปบาทท่านจะกล่าวตั้งแต่ต้นเลยว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้กับสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณติอูมานี่ก็เป็นตัวอย่างชี้ให้หันว่าสังขารปรุงแต่งวิญญาณอย่างไรสังขารในที่นี้ก็คือการปรุงแต่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันไปปรุงแต่งการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกตั้งลิ้นตั้งกายหรือแม้แต่ตั้งใจถ้าใจมีความรู้สึกในทางลบเป็นต้นว่าคิดลบหรือรู้สึกลบกับใครก็จะหันภาพของคนคนนั้นกลายเป็นภาพลบในสายตาของเราไปเลยหันเป็นคนที่มาหน้ากระด้างเป็นคนเหี้ยมเกรียมมาน่ารักแต่ถ้าใจมีความรู้สึกเป็นบวกก็จะหันว่าเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นมิตรแก้วสหายคำอันนี้ก็บ่ต่างจากเรื่องของพ่อใจคนหนึ่งพ่อใจคนนี้ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก่อนนอนก็ถอดสร้อยคอที่คล้องพระสมเด็จราชาแปลงไว้ถอดเอาไว้ที่หัวเตียงตื่นเช้ามาก็ออกไปเดินเล่นโดยลืมสวมสร้อยคอพอกินข้าวเสร็จแล้วกลับเข้ามาในห้องแล้วก็พบว่าสร้อยคอหายไปก็มาคิดใจว่าเอ๊ะใครเอาไปสงสัยพนักงานทำความสะอาดเอาไปแน่นอนเพราะว่าเจ้าวันนั้นมีพนักงานทำความสะอาดอยู่คนหนึ่งเข้าไปจัดเตียงในห้องเขาเขาก็ไปโตยซ้อหาว่าใครเป็นพนักงานทำความสะอาดคนนั้นพอหันเขาก็ปักใจเชื่อเลยว่าพนักงานคนนั้นขโมยเอาสร้อยคอของเขาไปเมื่อเฝ้าสังเกตพ่อใจคนนั้นก็พบว่าเขามีพิรุธแววตาก็มีพิรุธบักก้าซบตาเขาก็เลยปักใจเชื่อว่าแม่นแน่ๆเลยนายคนนี้ต้องเอาสร้อยคอของฉันไปแน่นอนเลยแต่ปรากฏว่าตอนสายๆมาเขาก็ไปป้าสร้อยคอตกอยู่หลังเตียงพอรู้ว่าพนักงานคนนั้นมาได้ขโมยไปก็มีความหันเปลี่ยนแปลงไปน้ำเสียงของเขานั้นก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรอย่างอู้จาก็ดีอากัปกิริยาก็บ่มีอะไรอย่างผิดปกติภาพของพนักงานทำความสะอาดเปลี่ยนไปเลยที่จริงเขาไม่ได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขาก็เหมือนเดิมบ่ว่าตอนเจ้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือใจของเจ้าของสร้อยคอคนนั้นล่ะทีแรกปักใจเชื่อว่าพนักงานทำความสะอาดเป็นคนขโมยพอคิดแบบนั้นเข้าก็หันเขามีพิรุธแต่พอรู้ว่าเขาไม่ได้ขโมยไป ภาพที่หันก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เรียกกันว่าสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณมาเฉพาะกรณีแบบนี้ตาอันในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเวลาเรามีความทุกข์เวลาเรามีความเครียดเราก็มักจะคิดว่าโลกภายนอกหรือว่าคนรอบตัวเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นต้นว่าเห็นเขาไปในทางลบทางร้ายทำให้บัดสบายใจน่าขึ้นแต่เราลองสังเกตดูก็ได้ว่าบ่อยครั้งความทุกข์ของเรามันเกิดจากการที่เราตีความหรือว่าปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทางลบหรือปรุงแต่งไปในทางร้ายหรือเปล่าถ้าเรารู้จักมันสังเกตมันทบทวนเราก็จะพบว่าบ่อยครั้งเราเคยเข้าใจผิดเพราะว่าเราตีความสิ่งต่างๆไปในทางลบหรือว่าเติมแต่งไปในทางร้ายจนเกิดความวิตกเกิดความเครียดหรือเกิดความบ่พอใจเมื่อหูอย่างนี้ก็ควรเอาประสบการณ์เหล่านี้มาเอามาเป็นบทเรียนสอนใจมันจะช่วยทำให้เราหูจักทักท้วงใจของเราพ่องคือทักท้วงว่าสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อาจจะมีการตีความไปแล้วในทางลบหรือทักท้วงว่าที่เรารับรู้หรือว่ามองออกไปภายนอกอาจจะมีการเติมแต่งไปในทางร้ายก็ได้บอกว่าจะรับอะไรอย่างเข้ามาจะเป็นการรับเอารูปเอารสเอากลิ่นเอาเสียงหรือว่ามองออกไปใจเราก็มักจะมีการตีความหรือเติมแต่งและก็บ่จำเป็นต้องเป็นไปในทางลบอาจจะเป็นไปในทางบวกก็ได้อย่างที่เขาเรียกว่าฉันทาคติฉันทาคติคือลำเอียงเพราะชอบหมายความว่ามองคนอื่นมองหันสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเพราะว่ามีความชอบเป็นต้นว่าเขาทำมาอย่างก็ดูดีไปหมดเขาทำมาอย่างก็ดูถูกต้องไปหมดทั้งที่มีผิดก็มีพลาดก็มีแต่ว่าบหันเพราะว่ามองหันแต่ด้านดีอันนี้เรียกกันว่าลำเอียงเพราะชอบหรือถ้าบางอย่างก็ตรงกันข้ามคือมีโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธหรือพยาคติลำเอียงเพราะกลัวโมหาคติลำเอียงเพราะหลงอย่างกรณีของพระทิเบตที่เล่าให้ฟังนั้นทีแรกท่านเกิดโทสาคติก็เลยหันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนั้นเหี้ยมเกรียมดุร้ายเหมือนโจรเหมือนมาเฟียแต่พอเขามาขอบคุณเขามาแสดงความเป็นมิตรความรู้สึกของท่านก็เปลี่ยนแปลงไปเลยฉันทาคตินั้นเข้ามาแทนโทสาคติหันเขาเป็นมิตรหันเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตได้จากประสบการณ์ของตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างอันพ่องก่อจะเป็นไปได้ก่อเมื่อคืดอย่างนี้ก่อจะกลายเป็นเครื่องเตือนใจเราเพื่อเบื่อเราเป็นทุกข์จากสิ่งปรุงแต่งที่สร้างขึ้นมาเองบางครั้งเวลาเรามีความทุกข์เรามักจะโทษว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วความทุกข์นั้นเกิดจากการปรุงแต่งในทางลบหรือการตีความในทางร้ายของเราคันตีความในทางลบแล้วเห็นเขาทำอะไรก็ยิ่งรู้สึกว่าลบลงไปและรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ใจหนักขึ้นกว่าเดิมบ่เหมือนเก่าบ่เหมือนเดิมไปพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามโนปุพังฆมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาแปลว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจเรื่องที่เล่ามาเป็นตัวอย่างว่าโลกภายนอกที่เราหันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นหรือถูกกำหนดด้วยใจของเราถ้าใจเราเป็นลบมันก็หันเป็นลบถ้าใจเราเป็นบวกมันก็หันเป็นบวกเพราะย่านกลับมาดูใจของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนักถ้าบ่อยากจะให้เกิดไฟเผาผ่านในใจของเฮานักก็ต้องกลับมาสำรวจในตาหรือสำรวจสอดส่องในใจ ในตาในใจของเขาเนี่ยตรวจดูแล้วว่ามีอคติเป็นต้นว่าโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธพยาคติลำเอียงเพราะกลัวหรือมีการเติมแต่งในทางร้ายหรือเปล่าหรือไม่อย่างใดมาอย่างนั้นเขาก็สร้างขึ้นมาก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจทางที่ความจริงมันเป็นไปมาได้อย่างนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสรุปแล้วก็ที่ว่ามันนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของใจทั้งสิ้นใจของมนุษย์คนเฮานั้นถึงก่อนรับรู้ก่อนความจริงแล้วที่บรรดาท่านต่างหลายฟังเกี่ยวกับเรื่องพระทิเบตนะญาติโยมต่างหลายทุกอย่างทุกประการนั้นขึ้นอยู่กับใจของมนุษย์คนเฮาหมดทุกอย่างถ้าใจคิดดีไปมันก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าหากคิดบ่ดีก็กลายเป็นเรื่องบ่ดีไปเปิ้นจึงมีคำกล่าวว่าดูสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ดูสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียมนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าเฮาดูอะอย่างต่างๆมองไปในทางแง่ดีโดยเฮาบ่มีความคิดไปในทางแง่ลบเฮาก็ยังสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยของเฮาเนี่ยบางอย่างบางประการยกตัวอย่างเป็นต้นว่ากระทะไอ้เนาะกระทะนี่หูกระทะมันหายไปข้างหนึ่งถ้าคนที่เปิ้นมองบ่ดีมองไปปรุงแต่งไปตัวว่ามันเป็นของบดีของที่ดูน่าเกลียดก็อาจจะต้องทิ้งกระทะนั้นแล้วไปหาซื้อกระทะใบใหม่มาเออหูมันมีครบถึงสองเพิกแต่จริงๆแล้วหูของกระทะนั้นไม่ได้สำคัญถึงขนาดนั้นแม้หูมันจะหักไปอันหนึ่งแต่เราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์มันได้ต่อไปแหมเพราะว่ากระทะไม่ได้แตกตึงอันไม่ได้แตกตึงหม้อนั่นละมันแตกเพียงแค่หูของมันหายไปต้านเฮาก็จะต้องมองในทางที่ดีๆไว้เหมือนกับมีคำกล่าวเปรียบเทียบว่ามีคนคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มน้ำอยู่ดื่มน้ำหวานที่เปิ้นเอามาถวายเอามาเลี้ยงคนที่มาหันแกดื่มน้ำนะแกก็ถามว่าโออันยังกินน้ำใต้กินน้ำว่ากินเสี้ยงไปจะเป็นเกิ่งเพราะใจคนนั้นก็บอกว่าคุณอย่าไปมองในทางที่ลบอย่างอันเนี่ยคือมองไปในทางที่บวกก็ต้องมองว่าโอ้โหน้ำหนึ่งขวดเราดื่มไปแค่นี้ยังเหลืออีกตั้งครึ่งขวดเนาะคำว่าหมดไปกับคำว่าเหลืออยู่เนี่ยมันแตกต่างกันญาติโยมถ้าอู้คำว่าหมดไปเนี่ยโอ้มันสลดหดหูใจเออจะยังไงเนี่ยมันหมดมันเสี่ยงไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าว่ามันยังเหลืออยู่มองอีมองอันเหนื่อยนะเฮาก็มีความรู้สึกว่ามันจะดีสำหรับเฮาเพราะว่ามันยังเหลือนักสำหรับเอาไว้ให้เฮาใช้เรื่องราวต่างๆแห่งต่อไปหลายอย่างหลายประการเพราะฉะนั้นการดูสิ่งดีด้วยใจดีจึงมีแต่ได้แต่ถ้าดูสิ่งร้ายด้วยใจดีมันก็บ่มีเสียปัจจุบันนี้เพิ่นบอกว่ามองแบบโลกสวยอะมองอะไรยังก็ตามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆหมดก็เป็นเรื่องที่ดีนะญาติโยมทั้งหลายมันทำให้จิตใจของเฮาบ่ขุ่นมัวไปนักบางคนนี่หน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตลอดวันหน้าบ่จื่นบ่บานเลยจิตใจก็บ่ปรุงแต่งไปในทางที่ดีที่งามชีวิตมนุษย์คนเฮานั้นเกิดมาอายุอนามมันสั้นน้อยเดียวญาติโยมทั้งหลายกว่าที่หมู่เฮาทั้งหลายจะได้พบได้ชาติถือกำเนิดเกิดมาเป็นผู้เป็นคนตัวเปิ้นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเฮาก็ควรใช้ชีวิตของเฮาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นชีวิตที่ดีที่งดงามเฮาจะทำอะไรอย่างเฮาจะมองอะไรอย่างจะสัมผัสอะไรอย่างจะกินอะไรอย่างจะดมกลิ่นอย่างใดถ้าหากว่าบางอย่างบางประการมันพอใจเฮาก็พอใจในสิ่งนั้นถ้าหากว่ามันบ่พอใจก็เก็บไว้ต่างในหั่นหาทางออกที่ดีๆก็ได้เหมือนมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่เห็นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยช่วยคาถากินแกงจืดทำให้หมด รสโอชาเติมน้ำปลาลงไปด้วยช่วยน้ำแกงคือว่าเวลาเขากินข้าวเนี่ยญาติโยมทั้งหลายแม่บ้านเขาทำอาหารให้เขากินแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยรสมือบ่เต่ากันหรอญาติโยมบางวันอาจจะจับพริกจับเกลือดีแต่บางวันนั้นอาจจะจางเกลือไปพ่องอาจจะบ่จับรสพริกรสเกลือไปใส่แล้วก็ดูรู้สึกมันจะย่อมไปเขาบ่ต้องไปเดือดถึงกันเฮือเสียกำลังใจเฮือเสียน้ำใจละถ้าแม่บ้านถามว่าคุณวันนี้อาหารอร่อยก็เฮือเขาตอบว่าโอ้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ารสชาติมันยังมาเต่าวันก่อนเนาะวันก่อนนั้นมีเกมหนักกว่านี้น้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้ามนุษย์คนเราสามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขกายสบายใจเฮาก็ต้องมองในเรื่องที่ดีๆงามๆเอาไว้เหมือนเวลาเฮาเข้าป่าเฮาก็เสกคาถาเพื่อกันช้างไล่แต่ทีนี้พอเฮาวิ่งมาเฮาเสกคาถาตัวก้นไปตัวเสกคาถาเสกไปเฮาก็วิ่งหนีช้างที่มันจะไล่ตัวเฮามาเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่แต่พอเฮาไปป้าต้นไม้นี่น่ะจะมัวแต่เสกคาถาบ่ได้มันก็หันจะบ่ใจเรื่องละก็รีบขึ้นต้นไม้เพื่อช่วยคาถาเห็นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยช่วยคาถาทีนี้เวลากินแกงจืดทำให้หมดรสโอชากินแกงที่มันจืดๆชืดๆนั้นอย่าไปทะเลาะวิวาทกับสามีภรรยาก็ต้องถามเขาสมมุติว่าวันนั้นเปิ้นเจียวไข่ละไข่มันไหม้ไปน้อยหนึ่งถ้าหากว่าโยมผู้หญิงถามว่าคุณเป็นยังไงพ่อไข่เจียววันนี้มันอาจจะไหม้ไปน้อยหนึ่งก็เฮ้ยเขาตอบว่าโอ้บ่เป็นอย่างหรอกเฮาขอกินนี้ก็ได้เอาหมอกเป็นอาหารประทังร่างกายนี่บ่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องกินเพื่ออวดมั่งอวดมีอย่างใดละมันเป็นอย่างใดก็กินได้หมดอ่ะมันอาจจะไม่ไปพ่องคมไปพ่องก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามนุษย์ถ้าหากว่าเฮาบ่ฮู้จักความพลาดพลั้งบ่ฮู้จักความประมาทในชีวิตบ่มีความผิดพลาดในชีวิตมนุษย์จะถูกหมดนี่มันก็เป็นไปบ่ได้เนี่ยเฮาปากันมองในลักษณะอย่างนี้เมื่อมองในลักษณะอย่างนี้แล้วภาพลักษณ์ของเฮาก็จะเกิดความดีขึ้นมาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เฮาหันมาก็จะกลายเป็นสิ่งที่งดงามอย่างอาตมาภาพวันก่อนในญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไปจัดการจัดงานเพี้ยวพัดปัดกวาดที่วัดห้วยห้างญาติโยมทั้งหลายทีนี้ก็เวลาทำความสะอาดไปทำไปโอ้ปรากฏว่าแล้วก็ลมปัดเจยตัวนาญาติโยมคือหมายความว่าลมปัดมาเย็นเย็นเย็นในขณะเวลาเดียวกันที่เฮาอยู่วัดสุพรรณรังสีนั่นแหละมันถูกแวดล้อมด้วยตึกหลายด้านญาติโยมลมมันก็บ่โกรกตีเต้าตีกวนก็เลยอู้กับกรรมการวัดคนหนึ่งที่มาต้อนรับอาตมาบอกว่าพ่อถ้าหากเราอยู่วัดนี้แล้วเนี่ยอายุของเราคงจะยืนขึ้นมานักเพราะอากาศมันบริสุทธิ์มันเหมือนอากาศในเวียงแน่จริงพอจะมาภาพกลับเข้ามาในเวียงก็ปรากฏว่าต้องแพ้ฝุ่นคันไปท่วมร่างกายเป็นวัดเป็นจามเป็นไออันนี้ก็เพราะเหตุผลว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดว่าอากาศที่หนึ่งมันบ่ดีแต่ที่หนึ่งมันดีนี่ก็เพราะว่าเฮาดีตามความรู้สึกนึกคิดของเฮาโดยที่เฮาบ่ปรุงแต่งอะหยังเลยทีนี้ก็ถามว่าอาจจะให้เฮาไปอยู่ประจําที่วัดห้วยห้างตลอดปีตลอดเดือนได้ก่อมันก็คงเป็นไปได้ยากเนื่องด้วยว่าวัดห้วยห้างนั้นไกลเวลาต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนานานี่จะจัดซื้อมาก็มันก็ไกลพอสมควรพ่อย่านก็จําเป็นต้องทนอยู่แต่ต้องอยู่ให้เป็นนะอยู่ให้เป็นและพยายามซ้อมแสวงหาอากาศบริสุทธิ์เท่าใดบ่ว่าจะเป็นการตื่นขึ้นมาในช่วงเช้าตรู่หรือว่าตอนเมื่อค่ำยามแลงที่เฮากำลังจะอาบน้ำอาบท่าอยู่นี่ก็ออกกำลังกายกวาดวัดกวาดวาเพื่อมาได้อากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งโล่งใจชีวิตก็จะมีความสุขและญาติโยมทั้งหลายความสุขของมนุษย์นั้นหาได้ง่ายๆค่ะ เพียงแต่เฮาปากันสร้างกำแพงกีดกั้นบ่ฮื้อความสุขเข้ามาหาถึงตัวเฮาญาติโยมทั้งหลายทุกชีวิตนั้นเนี่ยมีคุณค่ามีราคาไปกันหมดเพียงแต่ว่าเฮาจะใช้ชีวิตของเฮาคืออยู่อย่างใดในโลกนี้แบบมีความสุขอาตมาหั่นคลิปของสำนักงานกรุงเทพมหานครมาว่าจะเป็นเขตนี่ก็ถ้าว่าไปก็เป็นอำเภอต่างบ้านเฮาเนี่ยแล้วก็หัวหน้าผู้ปกครองเขตนั้นเรียกกันว่าผู้อำนวยการเขตยกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้อำนวยการเขตสวนหลวงผู้อำนวยการเขตธนบุรีอย่างนี้เป็นต้น

สัมพันธ์ขึ้นมาพัฒนากรุงเทพเพื่อมีความสะอาดเรียบร้อยและงดงามจากนั้นมาเปิ้นก่อจัดให้กรุงเทพนั้นได้ดำเนินการเอาพนักงานมาเก็บกวาดทำความสะอาดขยะมูลฝอยตลอดจนกระทั่งป้ายที่มันติดรกรุงรังต้นไม้ต้นไร่ที่มันออกมางามถนนแล้วก็ไปเอาคนต่างหลายต่างพวงที่เป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนจนจัดเนี่ยไปอยู่ให้มันเป็นที่เป็นตางไปคนเหล่านี้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายถ้าหากว่าจะเสาะหาที่อยู่ที่กินเสาะหาที่ทำงานมันก็มีอยู่บ่ใช่ว่ามันบ่มีเพียงแต่ว่าต้องการความสบายมากเกินไปอยู่ๆกินกินไปวันๆนั่นนะอาตมาก็หันเหมือนกันที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มีระบบเศรษฐกิจดีมีระบบการปกครองบ้านเมืองที่ดีแต่ฮู้ก็ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ตามสองฝากฝั่งข้างถนนเนี่ยยาวเหยียดไปประมาณกิโลเมตรกึ่งอะญาติโยมเป็นว่าคนที่บ่มีบ้านเนี่ยปากันไปอยู่กันเป็นแถวริมฟุตบาทนั่นนะอยู่บนฟุตบาทนั่นนะญาติโยมทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยมองโลกไม่เป็นและคิดในทางสร้างสรรค์ไม่ได้บ่สามารถที่จะช่วยเหลือบ่สามารถจะพัฒนาตัวเก่าได้โลกของเปิ้ลนั้นเป็นโลกที่โหดหู่เหลือเกินแล้วก็เป็นโลกที่ค่อนข้างจะบ่มีความก้าวหน้าแต่ที่จริงหมู่เฮาอยู่ที่ไหนก็ตามโลกก็ใบเดียวกันตะวันแก่นเดียวกันพระจันทร์ก็แก่นเดียวกันถ้าหากหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงคิดในอันที่จะดำเนินชีวิตสร้างตัวสร้างตนในทางที่ดีที่ชอบแล้วทำได้ทุกที่ทุกแห่งหาโอกาสเทิดกับตัวเก่าเฮาโอกาสนั้นเนี่ยบ่ใช่ว่าเฮาจะต้องไปรอโอกาสมาถึงเฮาต้องสร้างโอกาสและก็ช่วยโอกาสเมื่อโอกาสมันบ่มีก็สร้างมันขึ้นมาอาจจะไปเป็นคนรับจ้างทำไร่ไถนาที่หั่นที่นี่รับจ้างทำสวนรับจ้างทำความสะอาดบ้านจองหอเฮือนเดือนดาวเปิ้นอย่างกรณีบรรดาพี่น้องต่างประเทศที่เปิ้นมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยท่านทั้งหลายเปิ้นมาก็ขนาดบ้านเปิ้นอยู่ไกลนะแต่ว่าเปิ้นเข้ามาอยู่ในบ้านเฮาเมืองเฮาเข้ามาก็มาเสาะทำการทำงานทำการก่อสร้างจากพนักงานก่อสร้างกลับกลายมาเป็นผู้รับเหมาผลสุดท้ายก็มีธุรกิจใหญ่โตสามารถที่จะสร้างชีวิตได้เจริญการกรุงรุ่งเรืองได้ดูแลเอาใจใส่บรรดาลูกน้องต่างหลายต่างปวงได้อันนี้คือคนพัฒนาขนาดมาบัจมาอยู่ขนาดมาอยู่ที่บัจเจบ้านบัจเจจองของเปิ้นเปิ้นก็ยังประสบความสำเร็จเพียงแค่นี้ทีนี้ก็เฮาเนี่ยบ้านเฮาเมืองเฮาแต้ๆละเกิดนี่เป็นนี่มีบัตรมีใบพร้อมหมดจะได้ว่าเฮาจะอยู่บ่ได้มันอยู่ที่ว่าเฮาจะมองโลกนี้อย่างไรถ้าหากเฮามองโลกในทางที่ดีพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามขึ้นในชีวิตบัดตุกละมูเฮาก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายมาได้อยู่ในฐานะเป็นคนยากจนคนแค้นอยู่ในฐานะพอจะมีอยู่มีกินพอจะจับจ่ายใช้สอยได้พอจะมีเงินมีทองได้อยู่เพราะฉะนั้นชีวิตของเฮาต้องงดงามเลยญาติโยมชีวิตของเฮานั้นต้องงดงามด้วยหลักศีลหลักธรรมของพระพุทธเจ้าชีวิตของเฮานั้นต้องงดงามด้วยคุณธรรมจริยธรรมแล้วงดงามด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าหยุดอยู่กับที่สร้างสรรค์ชีวิตให้แก่ตัวเองตลอดรอดฟังและบอกว่าจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดต้องประคับประคองชีวิตของเราเพื่อเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญด้วยกุศลบ่ผิดหลักคุณธรรมศีลธรรมบ่ผิดหลักกฎหมายเฮาเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่สร้างชีวิตอนาคตของเฮาที่นี่เปิ้นบ่ได้มีบ้านมีจองอยู่ในเขตบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นไทยต่างด้าวท้าวต่างแดนมาอยู่บ้านเฮาเปิ้นก็ยังมีคุณภาพที่ดีขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ย่อมจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นอาตมาภาพต้องการให้ทุกท่านทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างงดงามมีความสุขมีความเจริญในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าโดยตลอดมองโลกในแง่ดีเน้อมาเจอโลกสวย

0: เกินไปนะมองโลกในแง่ดีแบบมีสติอย่าประมาทพลาดพลั้งในชีวิตของเราความสุขก็จะก้าวเข้ามาหาเราแบบเจริญรุ่งเรืองต่อไปทุกเมื่อเชื่อวันเนอ
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้แสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นอาตมาภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าในวันศุกร์ตรงกับวันที่29เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2569อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการป.น้อยป.หนานอาจารย์ล่ามวัดและศรัทธานาบุญที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดห้วยห้างทุกครอบครัวเรือนจักได้รวมกันเป็นเอกาสมานฉันท์จัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวของเขาเองเพื่อเป็นที่จุ่มเนื้อเย็นใจแก่บ้านแก่จองน้ำฟ้าสายฝนจะได้ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลพระธาตุเจ้าเจดีย์ดวงนี้ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทยพระองค์ที่19เมื่อพระองค์ท่านยังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นได้โปรดเกล้าให้อาตมาภาพเข้าเฝ้าณตึกวชิรพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อประทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน9องค์อันเชิญมาประดิษฐานไว้ณพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างแห่งนี้จนถึงณปัจจุบันวันนี้พระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างก็เป็นพระธาตุเจ้าที่เทวบุตรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถวายความเคารพกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในกาลครั้งนี้อาตมาภาพได้อาราธนาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน49รูป50รวมกันพระพุทธ51 52รวมทั้งกันผู้จารย์ตัวเองได้อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชพระธาตุเจ้าและก็รับทยทานฉันภัตตาหารเพลซึ่งได้ประพฤติและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงณปัจจุบันวันนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีและญาติโยมประมาณ20กว่าปีหันจะได้งานบุญในครั้งนี้ก็เลยประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ดังเตียตมาภาพได้กล่าวให้ฟังไปแล้วนั้นยอดปัจจัยสังฆทานนั้นก่อชุดละ 1,500 บาททัดจากนั้นมาก็มีกล่องสังฆทานกล่องละ500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีโต๊ะภัตตาหารเพลโต๊ะละ 1,000 บาททัดจากนั้นมาก็บริจาคตามกุศลเจตนาปารภอาตมาภาพได้ประกาศไปแล้วก็ปรากฏว่ามีบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมผู้ร่วมอนุโมทนาบริจาคปัจจัยกับอาตมาภาพดังต่อไปนี้อันดับแรกก็หมายมีคุณแม่อนงชัยเทพ จากหมู่บ้านวรารมณ์แก้วนวรัตน์ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้บริจาคปัจจัยร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1กล่องทั้งนี้เปิ้นขอที่ส่วนกัลปนาผลไปหาดวงวิญญาณของคุณประมวลชัยเทพผู้เป็นอ้ายของเปิ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันเสียชีวิตในวันที่8พฤษภาคมซึ่งเปิ้นเสียชีวิตไปได้21ปีละและคุณแม่อนงชัยเทพนี้ก็ทำบุญกับอัตมาภาพมาอยู่โดยตลอดเวลาประกาศเรื่องใดไปก็คุณโยมแม่ก็ร่วมทำบุญตามกุศลเจตนาของเปิ้นถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมจุธามาศวงศ์สิริคุณโยมอรชรวงศ์สิริคุณโยมเอ็มออนวงศ์สิริอันนี้จากอำเภอแม่ริมร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพน1โต๊ะ 1,000 บาทแล้วก็ถวายกล่องสังฆทานคนละ1ชุดชุดละ500บาทก็รวมทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงินอยู่ 2,500 เปิ้นโอนมาเมื่อตะวานนี้แล้วขอบคุณกับคุณโยมจุธามาศวงศ์สิริไว้ณที่นี่ตวยคุณจุธามาศนี้ก็เป็นโยมที่ทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำแห่งท่านหนึ่งถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่คำน้อยชัยวงศ์อันนี้จากบ้านอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุ100บาทคุณโยมแม่นิพาโพธาอันนี้ก็บ้านอุโมงค์เหมือนกันร่วมทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุแห่ม100บาทแม่คำน้อยชัยวงศ์ก็ดีคุณแม่นิพาโพธาก็ดีก็ทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมาเสมอบ่ได้ขาดเลยแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสิริวัลพึ่งบุญณอยุธยารับเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพนแฮม1โต๊ะทางนี้โดยการประสานงานสายทานสะพานบุญผ่านมาตังเจ้าปี่มยุรีพรนิมิตณลำพูนซึ่งเปิ้นได้บอกบุญไปหาบรรดาญาติพี่น้องมิตรแก้วสหายคำของเปิ้นก็มีคนร่วมบริจาคมาหลายรายคุณโยมสิริวัลพึ่งบุญหน้ายุทธยานี้ก่อแฮมท่านหนึ่งที่บริจาคร่วมทำบุญมาในกาละครั้งนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาเนอคุณโยมสิริวัลพึ่งบุญหน้ายุทธยาและคุณโยมเจ้าปี่มยุรีพรนิมิตณลำพูนทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมเมธเมธาภัคคสุนทรท่านในอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอดีตเป็นนายอำเภอตุ้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนท่านได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพในการรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพน1โต๊ะ 1,000 บาทอาตมาก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านนายอำเภอไว้ณที่นี่ตวยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณพ่อจิรพงษ์คุณโยมแม่จันแรมแก้วกริยาอันนี้จากบริษัทแก้วกริยาสันกำแพงร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1ชุด500บาทและก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยอันนี้จากสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถหลวงพ่อขาววัดบ้านเปียงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยนี้ฟังรายการอาตมาภาพเป็นประจำและก็ทำบุญเป็นประจำร่วมรับเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพน1โต๊ะ 1,000 บาทโดยการประสานงานของคุณโยมจุธารัตน์อันนี้เปิ้นก็ได้โอนปัจจัยมาต่างธนาคารแล้วทัดจากนั้นมาก ก็หมายมีคุณโยมพ่อชยยศคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลก็ร่วมรับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1ชุด 1,500 บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐจากบ้านพัฒนาสายแก้วแม่แก้วน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานแห่มจำนวน1ชุด 1,500 บาทและก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลจากบ้านแม่แก้วน้อยเหมือนกันอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยถวายสังฆทานจำนวน 1,500 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุนทรคุณโยมสิริกุลคุโนปการพันธ์ร้านกิมพาณิชย์ในเวียงละปูนรับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1ชุด 1,500 บาทและก็คุณโยมสุจินตนาบุตรกระจ่างรับเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1กล่อง500บาททั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เปิ้นร่วมแสดงกุศลเจตนาปารภทำบุญพร้อมกับอาตมาภาพในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างวันที่29พฤษภาคมนี้อาตมาภาพก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนอาตมาภาพก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้ณที่นี้ตวยในตอนนี้โต๊ะภัตตาหารเพลนนั้นอาตมาภาพขออนุญาตปิดรับบริจาคเพราะว่าโต๊ะนั้นครบตามจำนวนที่จะถวายพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรเรียบร้อยแล้วโต๊ะพัฒหารเพลนี้โยมชอบทำบุญกันเพราะการตานข้าวตานน้ำเป็นเรื่องที่ดีมากอันนังปานังวัดถังยานังวิเลปานังสายยาสนังปฏีปังเพสัชชังอย่างนี้เป็นต้นการเฮ่อเข้าติบน้ำติบเป็นตาลนี้เปิ้นบอกว่าเข้าติบน้ำติบสิบประการนี้เป็นของยอดเยี่ยมญาติโยมทั้งหลายเรียงทัดจากนั้นมาก็ขอประกาศว่าในต่อไปนี้ถ้าญาติโยมจะร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพก็มียอดปัจจัยสังฆทานชุดละ 1,500 บาทกล่องสังฆทานกล่องละ500บาทหรือบริจาคตามเจตนาก็ได้ที่บริจาคตามเจตนานั้นอาตมาภาพจะนำเข้าในเรื่องของการจัดโรงทานจะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน100กิโลด้วยกันกินตั้งแต่ตอนเช้าไปเลยญาติโยมทั้งหลายหมายความว่าใครเข้ามาวัดมาได้กินข้าวอยากกินข้าวก็ทานก๋วยเตี๋ยวได้ทันทีทันใดเลยมันจำเป็นต้องรอ11โมง12โมงบัดใหญ่อย่างนั้นล่ะส่วนพระสงฆ์องค์สมณเณรนั้นก็มีร้านอาหารชื่อดังในอำเภอต้งหัวจ้างเปิ้นรับจัดโต๊ะจีนก็จะถวายภัตตาหารเพลเป็นโต๊ะจีนเลยญาติโยมอันนี้ก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมบริจาค กันเน้อเอาละวันนี้ก็คงพบปะกับบรรดาพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตีก่อนเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์062 154 9454
0: หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
2: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
8: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
9: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: แสนอาลัยสมเด็จ พระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟรชั่น
14: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทเฟชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
6: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
15: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบค่ะ
16: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคปม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารีข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังกูผูกูคนนะครับหกโมงเจ้าแบบอี้หกโมงเจ้าวันติดนะครับเฮาก็ป้ากันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอันอัดที่วัดกันทับปิงนะครับวันนี้ก็อยู่กันเจ้าแบบอี้นอกข่าวข่าวมากมายเลยช่วงนี้เนาะสคบเดี๋ยวนี้เฮาจะได้ยินบ่อยขนาดเลยคุ้มครองผู้บริโภคนะกับป้ากระป๋องเนี่ยปากกับเนาะปะฮอปากกับเนาะบัดเฮาฮองป้ากระป๋องบัดเฮานี่แหละครับผมดังขนาดเริ่มเดี๋ยวนี้ใครที่ได้ยินกระแสวันนี้เฮามาอู่มาเอ่ยกันสักหน่อยกับเรื่องปากกับป๋องนะครับผมผลิตภัณฑ์ตรงป๊อกเนาะเป็นบอกจะอี้น้ำใจแข็งเรื่องตลกนะครับแต่ว่ามันพิษในเรื่องของกฎหมายอาญาเลยนะครับถึงจำคุกแล้วก็มีปรับกันตัวจากกรณีที่มีการออกมานะครับร้องเรียนต่างๆเนาะในเรื่องของพบปากกระป๋องเนาะบางยี่ห้อตรงปกก็คือใจปลาอย่างอื่นนะครับผมมาแปลงปากกระป๋องแบบเป็นไปตามสลากติดๆไว้อินเนอร์ทั้งชนิดปลานำนักกลมตรงนำนักเนื้อปลากลมใจเรื่องนี้สะท้อนเหอว่าต้องหยุดอ่านฉลากก่อนละเดี๋ยวนี้นะเขาจะต้องพอก่อนว่าเออมันตรงแต่ก่อนกับฉลากติดๆไว้ข้างหันนะก่อนจะตัดสินใจซื้อเดี๋ยวเป็นผู้บริโภคก็ค่อนข้างลำบากหน่อยเนาะเพราะสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นนะต้องอ่านข้อมูลก่อนถึงแม้นะครับผมจะเกิดเรื่องเหล่านี้แต่รัฐบาลก็พยายามเร่งนะในการตรวจสอบท่านซุปเปอร์มาร์เก็ตบอกเฮอกูจังหวัดเลยนะสคบกูจังหวัดตรวจสอบปลากระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วประเทศนะครับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคเนาะแต่ภายใต้พรบอาหารนะครับผมปี2522เนาะการกระทำในลักษณะนี้เข้าข่ายฐานความผิดอาหารปลอมเลยนะครับผมเนื่องจากนะครับมีการใช้วัสดุแตนบางส่วนเนาะตีเพื่อลดต้นทุนเอ่ยหรือเหตุผลอื่นๆนะครับหรือแสดงนะครับจือเนาะที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของคุณภาพเนาะที่เปิ้ลบอกว่าเอาติดไปว่าแมคคาเรลอีนะแต่ว่าสิ่งที่เอามาขึ้นเอ้ยเป็นปลานิลเหอีนะครับผมซึ่งมีโทษหนักเนาะถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง10ปีกันเลยหรือตามติดกฎหมายกำหนดไว้นะมาเช็ค3อย่างกันสักหน่อยนะครับมาบอกกันสักหน่อยว่าเช็คอันยังพองก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละอย่างเนาะเอาเรื่องปลากระป๋องก่อนละกันเนาะอย่างแรกเช็คชนิดปลาก่อนเลยว่าเปิ้นระบุว่าเป็นอันยังเนาะอย่างเปิ้นบอกว่าแมคคาเรลก่อหรือซาดีนนี่นะครับผมแฮกข้อมูลคำโกมเนาะลืมแต่ระบุสายพันธุ์คือเลี่ยงไปก่อนเลยมันบอกว่าเป็นปลาอย่างนี้เลี่ยงไปก่อนเลยเนอะทุกคนเนอะดูน้ำหนักกันต้วยนะครับดูน้ำหนักของเนอะกันต้วยว่าอย่าดูแค่ฝาเอ้ยหน้ากระป๋องเนอะคือหาตัวเลขนะครับน้ำหนักเนอะปลานะครับตีจริงๆแต่มันมีเท่าใดเนาะเต็มล้มน้ำซอสนะต้องหาน้ำหนักตัวปลาเนอะเพื่อความคุ้มค่าอีนี่แล้วก่อนอย่างนึงสแกนเนอะสแกนตรวจสอบในเรื่องของสถานะนะครับมองหาเลขออย. 13ลักหรือ QR code อีนะเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าได้รับอนุญาตตามมาตรฐานล่าสุดหรือเปล่านะครับผมมาฟังกันสักหน่อยในเรื่องของเอ๊ะแล้วมันผิดอย่างกันพองอีนอน้องแอนมาบอกกันหน่อยนะครับว่ามันผิดกฎอย่างกันสักหน่อยก่อนอีนะการหลอกลวงเนาะมีราคาตีต้องจ่ายเหมือนกันเนอะพรบอาหารควบคุมของผู้บริโภคขนาดเลยนะมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเนอะการเจตนาใจป้าชนิดอื่นนะมาปลอมแปลงมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง10ปีหรือปรับสูงสุด100,000บาทด้วยกันนะครับผมปรับหลักแสนเลยนะร่างพรบอันใหม่ปี2569นี้เสนอเพิ่มโทษแถมนะปรับโฆษณาเท็จเนอะหรือว่าฉลากลวงนะครับแถม 300,000 บาทเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคเนาะสั่งปิดแล้วก็การเรียกคืนเนาะโรงงานต่างๆนี่แหละครับผมหากกระทำผิดเนาะอาจจะถูกยึดนะครับชั่วคราวนะครับหรือว่าสั่งปิดไปเลยเนาะแล้วก็ต้องเลขสินค้าออกจากตลาดทันทีนะครับตามระบบเลยนะครับผมสิทธิ์ของเฮาเนาะจะได้แล้วดูกันต่อหากใครพบแอดที่น่าสงสัยแบบอี้นะครับผมแจ้งไปเลยเนอะสายด่วนอย. 1556เนาะหรือว่าสภาองค์กรของผู้บริโภค02-239-1839นะครับผมจะได้แล้วมารวมปกป้องสิทธิ์ในการบริโภคของเฮากันต้อยนะครับเพื่อความโปร่งใสขั้นนี้ก็รัฐบาลก็เอาแต่แล้วเนอะทุกคนเนอะฝากไว้ตัวในเรื่องของปากกระป๋องเนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมตะกี้เราอู่กันไปในเรื่องของป๋ากับป๋องกันเรียบร้อยเนาะเรามาอู่กันในเรื่องข่าวดีๆกันสักหน่อยเนาะเตี้ยพี่น้องชาวละปูนจะได้แบบภาคภูมิใจในละอ่อนน้อยบ้านเฮานะล่าสุดเลยนะครับแต่ว่านี่เนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะครับท่านเบญจวรรณนะครับมีเผือกนะครับส่งกำลังใจเฮ้อนักกีฬาเนาะมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็นักกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมครั้งที่41นะครับผมสักเตงนี่เปิ้นมีการแข่งขันเนาะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านรองผู้ว่าของเฮาท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมรวมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้หื่นละอ่อนน้อยเนาะนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะครับคู่ที่69ระหว่างจังหวัดละปูนแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษนะเนื้อพบอีสานนะครับผมรอบนี้คู่ที่78เนาะระหว่างจังหวัดราชบุรีนะครับกับจังหวัดละปูนแล้วก็คู่ที่245ระหว่างระยองฮินะกับจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมนอกจากนี้นะครับยังได้ชมการแข่งขันแล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักแบดมินตันกันตัวคู่ระหว่างจังหวัดละปูนนะครับผมหล่อน้อยจังหวัดละปูนของเฮากับจังหวัดนครปฐมนะครับณสนามแบดมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันตีแบบเต็มแบบโอ้คนเชียร์กันขนาดเลยนะครับแล้วก็พลังของนักกีฬาเยาวชนที่แบบว่าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเนาะหล่อน้อยเดี๋ยวนี้เป็นเก่งกันขนาดนะครับว่าจะด่านกีฬาว่าจะด่านต่างๆเนาะจากนั้นเราก็อยากจะสนับสนุนหล่อน้อยตีมีความสามารถแบบอีเนาะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับครั้งที่41ตีสุราษฎร์ธานีเกมส์นะครับผมจังหวัดละปูนได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม19ชนิดกีฬาด้วยกันว่าจะเป็นกีตาร์ว่ายน้ำกาบัตตี้อีเนาะแล้วก็จักรยานมีซอฟบอลนะครับตะกอดทีม4คูณเนาะเทควันโดนะแบดมินตันเปตตองฟุตบอลมวยไทยสมัครเล่นมวยไทยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนักแน่ยิงปืนนะครับยูยิสูนะเรือพายนะครับโรลเลอร์สกีเนี่ยวูดบอลแล้วก็หมากล้อมมีกีฬาหลายอย่างมากเลยนะครับ19ชนิดรายการติดขันที่ส่งเข้าไปนะครับเพื่อเอาไปแข่งขันกีฬาเยาวชนนสุราธานีเกมนะครับผมปีเตอร์ที่41แล้วมีกีฬาหลายอย่างเลยตีฟังแล้วมันคืออย่างแน่อีนะเดี๋ยวนี้กีฬามันหนักมันหลายนะทุกคนเอ๋ยถ้าสมมติว่าอยากฮู้มาติดตามกันได้เนอร์ติเพจสวทลำพูนนะครับหรือว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปูนก็ได้เนอะมันมีภาพลงไหวเพอร์ว่าใครมั่วเดี๋ยวนี้มันมีกีฬาอัปเดตนักขนาดน้อมขี้อ่านไปก่อนยูยิตสูอีแน่มันก็ขายก็แบบว่าเอาเทควันโดผสมกับเหมือนยูโดอีก่อนแน่ดาวตีหูแมนเนาะมันก็เอามาแข่งขันกันเดี๋ยวนี้นะครับผมจะได้แล้วใครติ้มได้ไปเชียร์ถึงสุราษฎร์ธานีก็เป็นกำลังใจให้น้องๆกันตัวนะครับผมเด็กละปูนเก่งขนาดเดียวนี้นะครับผมอันนี้คือตั้งมดตั้งมนนะครับผมของอู่ข่าวเล่าความในวันนี้เนาะแน่นอนเลยน้องอั้นก็จะบอกว่าไอ้บุญมาสีหมาดเปิ้นมารออยู่แล้วนะครับผมก่อนจะปะไอ้บุญมาฟังแฮมสักเพลงนึงแล้วก็ไปปะไอ้บุญมากันสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เปิดฟังตั้งแต่เจ้าเลยนะจะได้รับปะกันทุกวัน6โมงเช้าเรามีนัดกันครับอู่ข่าวเล่าความสำหรับวันนี้น้องอั้นแล้วก็สวทลปูนลาไปก่อนเนอะปะกันใหม่วันจันทร์นะครับผมสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะอากาศแปรปรวนนะครับผมสวัสดีครับ

คนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องการประชุมอาเซียนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้แถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยครับโดยนายกย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกครับเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนบนเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนครับให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยเราครับได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงครับส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้นั้นทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศนั้นต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำว่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไปครับนายกนะครับยังกล่าวอีกครับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ครับโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าแต่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์ครับสนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center กับมาเลเซียครับหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนและขณะที่ฟิลิปปินส์ครับสนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยครับที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้ครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินไว้ดังต่อไปนี้ครับ 1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินครับจำนวน200,000 ล้านบาทหรือว่าครึ่งหนึ่งครับ

ครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมาย2ครับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งย่อยเป็น3หัวข้อนะครับ 2.1 แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 2.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าและ 2.3 ครับแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่วงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายครับพี่น้องประชาชนครับยังอยู่กันที่พ.ร.ก.กู้เงินครับนายกรัฐมนตรีย้ำรับผิดชอบเต็มที่หลังพ.ร.ก.กู้เงินมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบถึงมือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราชหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยแหละครับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับนายกยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับโดยท่านนายกนะครับพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงครับจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้นั้นถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินไปดูกันที่เรื่องที่ใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้กันหน่อยครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านบางลำพูคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับบริเวณของย่านบางลำพูในเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคแก่ผู้ปกครองครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนแบบนี้แหละครับพี่น้องโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศเปิดเผยนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่านะครับร้านค้าในพื้นที่ย่านบางลำพูนั้นไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีครับจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายครับไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้
พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้นั้นอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตัวย่อว่าสคบเนี่ยแหละครับพร้อมเข้าดูแลและแก้ไขทุกกรณีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนมาดูกันที่ประเด็นเรื่องปลากระป๋องกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยความคืบหน้าตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งปูพรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงปกจกตาเนี่ยแหละครับภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยแหละครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่เลยครับและมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีครับอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรองง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปครับสำหรับในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าต้องรอผลการตรวจจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์ครับเนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นมีความถูกต้องครับและเป็นทางการทั้งนี้จากการรายงานที่ได้รับพบว่ามีโรงงานที่ต้องสงสัยครับมากกว่า1แห่งโดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้ามีข้อสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากอย่างไรก็ตามครับจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินการใดๆกับผู้ประกอบการครับทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันและดำเนินการตรวจสอบในลักษณะของการปูพรมทั่วประเทศมีการสุ่มตัวอย่างพร้อมเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าครับโดยเฉพาะสินค้าปลากระป๋องในช่วงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นร่วมกันขจัดการกระทำผิดเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของปลากระป๋องไปดูนโยบายรถเก่าแลกใหม่กันครับรัฐบาลเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EVส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าในการพัฒนาระบบ Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจะนำข้อมูลนั้นไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันครับภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของประเทศครับทั้งนี้ครับภาครัฐนั้นเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่ไปกับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครับนอกจากนี้ครับที่สำคัญคือในระยะต่อไปรัฐบาลนั้นยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark ซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของไวรัสฮันตากรมควบคุมโรคคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
หลัง WHO เตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวเตือนครับและก็เป็นข่าวจริงจากกรมควบคุมโรคครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับมีการคุมเข้มด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศหลัง WHO ครับเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำนะครับว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยครับซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ได้กล่าวนะครับว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยนั้นยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคครับได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะเลยครับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดครับซึ่งกรมควบคุมโรคครับได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะนะครับในเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดครับนอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้มีการดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะนะครับเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้ครับเช่นในทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดเลยนะครับพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่า PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้ครับทั้งนี้ครับทางนายแพทย์มนเทียนยังกล่าวเพิ่มนะครับว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแท้สู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปพี่น้องประชาชนครับจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกครับแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากตีคองร้องข่าวได้ข่าวจริงแน่นอนครับสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2-J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารราย